0: 2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
1: ยังต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
0: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
2: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
0: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้นๆ
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ

0: ครินหวนทุกเราเศร้าในสูนรักคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
4: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นารัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกับนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
3: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคันทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 นเนม่านักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พาร์ท72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
7: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
13: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
4: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้เป็นให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผม
3: ครับ
4: ครับ
3: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
4: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
3: ่
4: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก
3: ็
4: คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่สองแล้วก็ข้อที่หกก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำปานุราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์สองข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
3: ม
4: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
3: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือ
4: ก็จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศนี้ก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
3: ่
4: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพ.ร.บ.บวรสถานนะครับซึ่ง

0: รายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นท่าต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
1: ้
0: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นบุญสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบูรณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
1: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6ฮะ5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่มั้ยครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
1: ่
0: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นเมืองสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
1: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
1: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
1: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
0: ่
1: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
0: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็คงจะได้มีการ

0: การประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
1: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
0: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะเช้านี้ครับค่ะขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
5: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank แล้วถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
4: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
5: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็ ็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60-40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้เราได้ประมาณ 10,000 ราย
4: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
7: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
6: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
7: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
6: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพ นั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
9: แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดีนะครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งบทใส่ข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งบทใส่มาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการไปบัตรให้เป็นเรื่องของป้องกันปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
8: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
10: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการทางกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงเนี้ยเป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคนรับโอนโดยคนรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
8: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับพร้อมด้วยดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: อาจารย์ครับนี่กระดาษอะไรครับที่อาจารย์ยื่นให้ผมครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์อยากให้คุณนนทัศน์ช่วยอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในช่วงต้นรายการนี้ค่ะ
0: ยินดีเลยครับอาจารย์ข้อความว่าต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาไม่ยอมออกดอกออกผลก็ต้องโค่นทิ้งคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณก็เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนอกตัญญู
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของความกตัญญูค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวธรรมดานะครับเรื่องของความกตัญญูเพราะว่าเราได้ยินกันชินหูตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับไม่ว่าจะได้ยินจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือไม่ก็ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ล้วนแต่สั่งสอนเราให้เราเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณกับผู้มีพระคุณของเรานะครับแต่เมื่อมองในด้านการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้อะไรมาแล้วก็ลืมที่มาของการได้สิ่งนั้นมานะครับซึ่งเราก็เห็นได้นะครับแล้วก็ได้ยินกันบ่อยในชีวิตประจำวันของเราก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวข้อคิดดีๆในเรื่องนี้จากดร.จริยาผมมีบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็ให้ความหมายที่ดีในเรื่องของความกตัญญูมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

0: ครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงหยิบยกเรื่องของความกตัญญูมาพูดคุยกันในวันนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนันทัศน์ค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งยั่วยุให้เกิดการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนก็มีมากขึ้นนะคะตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจนคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมคำนึงถึงความเจริญทางด้านจิตใจค่ะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้เกิดการแย่งชิงโอกาสเพื่อการประกอบการเลี้ยงชีพการทำงานการเรียนโดยลืมคำนึงถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจนะคะลืมคำนึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่มีความกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณซึ่งความกตัญญูนั้นน่ะเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: อาจารย์ครับลักษณะแล้วก็พฤติกรรมของคนที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเนี่ยต้องเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ค่ะความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์นะคะคุณนนทัศน์ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นด้วยค่ะชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ก็เพราะเราได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆค่ะรวมถึงสิ่งรอบข้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อคิดดีๆในเรื่องนี้มาฝากค่ะผู้ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ค่ะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยและที่ทำงานและก็จะเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องที่ดีของบริษัทองค์กรที่ทำงานค่ะจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมชุมชนคริสตจักรเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะคะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นปู่ย่าตายายที่ดีของหลานอีกด้วยค่ะและก็จะดีต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นมาดีแล้วต่อไปก็ต้องดีอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามเหมือนผมไหมครับว่าใช่ครับเราต้องรู้คุณมีใจกตัญญูกับผู้มีพระคุณในชีวิตของเราและก็ต้องตอบแทนพระคุณในเชิงปฏิบัติครับถ้ามีโอกาสแต่คำว่าผู้มีพระคุณนี้น่ะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงผู้อื่นสิ่งอื่นๆด้วยหรือเปล่าผมขอดร.จริยาช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ไม่มีใครในโลกนี้นะคะที่สามารถจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าข้องแวะกับใครเลยนะคะคำว่าผู้มีพระคุณนั้นไม่ได้หมายความเพียงแต่คนที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะแต่ยังหมายถึงทุกสรรพสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับชีวิตของเราในทุกด้านค่ะทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อนคนรอบข้างสัตว์เลี้ยงที่ให้คุณลูกค้าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือใครก็ตามค่ะที่เคยให้เคยช่วยเหลือเคยให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆและเราก็อยู่ในสถานภาพของการเป็นผู้รับค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับสาระที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเติบโตกำลังเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆ นะครับสิ่งที่ดร.จริยาได้สอนเราในวันนี้มีคุณค่ามากนะครับเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าคนดีนะครับช่วงนี้ผมให้คุณฟังพักฟังเพลงกันก่อนนะครับให้เราขอบคุณทุกสิ่งทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันขอบคุณเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความกตัญญูครับ

0: ุนหมดหัวใจ
1: ครับคุณผู้ฟังครับความกตัญญูเป็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตที่หมายถึงการตอบแทนผู้ที่มีอุปการคุณในชีวิตของเรานะครับเมื่อรู้พระคุณแล้วก็แสวงหาโอกาสที่จะทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณนะครับให้เรามีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้เรามารับฟังกันครับว่าคนทั่วไปและก็น้องๆคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูการตอบแทนพระคุณในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: กตัญญูนะคะเป็นเรื่องของลูกๆทุกคนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณของเราอยู่แล้วครับสิ่งที่ทำได้มากที่สุดนั่นก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือการมีความพยายามแล้วก็อดทน
4: ในดูแลพ่อแม่หรือว่าคนที่ส่งเสียเราเรียนหรือว่าดูแลเราตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
5: แม่ก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะครับเราก็ควรจะแบ่งเบาภาระของแม่บ้าง
6: แต่สำหรับตัวหนูแล้วเนี่ยความกตัญญูก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องตอบแทนสำหรับคนที่มีพระคุณกับเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณครู
7: ความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราให้ได้เห็นคุณค่าของการที่ว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแม้กระทั่งแบบว่าความจริงใจต่อกันและกันกับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom อยู่นะครับวันนี้ผมกับดร.จริยาวิทยากรของรายการกำลังพูดคุยกันในหัวข้อความกตัญญูครับและที่คุณฟังได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้ให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของความกตัญญูนั้นนะคะเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนให้ความสำคัญกันค่ะในเรื่องนี้ก็มีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนในโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้และมีความสะดวกสบายอยู่ได้เพราะอาศัยความรู้สติปัญญาความสามารถของผู้อื่นอันมีจำนวนมากนับไม่ไหวหากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้แล้วเขาจะต้องตายตั้งแต่ออกจากท้องมารดาใหม่ๆเพราะไม่มียาจะกินไม่มีผ้าจะห่มไม่มีหลังคาจะอาศัยคุณผู้ฟังคะและท่านนี้นะคะก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าคนที่มีความกตัญญูถึงที่สุดก็คือคนที่ยอมรับว่าแม้แต่สัตว์พาหนะเช่นวัวควายก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณละเอียดยิ่งไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณะอื่นๆกระทั่งดอกไม้และผีเสื้อละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของศัตรูและคู่ปรับค่ะว่าให้บทเรียนชีวิตแก่เราเพียงใดตลอดจนรู้ถึงสิ่งอันเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะอย่างเช่นศัตรูทำให้เราประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้นอดทนเสียสละอุปสรรคทำให้เรามีปัญญาเข้าใจโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะถ้าหัวใจของคนทุกวันในโลกนี้เต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้วโลกนี้จะเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ปลอดภัยค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ของคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านเลยนะครับแม้แต่สัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณครับคุณผู้ฟังก่อนที่ผมจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางแล้วก็สิ่งอื่นๆนั้นมีบุญคุณต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรนะครับแต่ช่วงนี้ให้เรามาฟังพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนในช่วง Proverb of the Day ครับ
9: ช่วง Proverb of the Day
10: ลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะสองสิ่งนั้นเป็นมงคลงามที่ศีรษะเจ้าและเป็นสร้อยรอบคอเจ้าจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่8และ9
1: อาจารย์ครับ การมีความกตัญญูรู้คุณมีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตครับส่วนคนที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณคนที่อุปการะคอยช่วยเหลือนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไรครับเพื่อว่าน้องๆที่กำลังเติบโตมีพัฒนาการในชีวิตจะได้ตระหนักถึงคุณธรรมข้อนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าไม่ใช่จะเรียนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย
8: ์ค่ะใช่แล้วค่ะคุณนนทัศน์ประโยชน์ของการที่เรามีความกตัญญูและจิตที่มีการแสดงออกถึงความกตัญญูนะคะก็จะนำพาให้ชีวิตเราได้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะเป็นพรทั้งต่อตัวเองและก็ผู้อื่นคือคนที่เรารู้จักนะคะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะทำให้เรารู้จักการแบ่งปันการให้และการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณนะคะทำให้เราเป็นที่รักและก็เชื่อถือของคนอื่นทั่วไปด้วยและสุดท้ายเราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีค่ะส่วนโทษของคนที่ไม่มีความกตัญญูนะคะชีวิตก็จะเป็นทางตรงกันข้ามค่ะคืออย่างที่เขาเรียกกันว่าคนเนรคุณหรือคนอกตัญญูค่ะชีวิตและหน้าที่การงานก็จะไปไม่ถึงไหนนะคะล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่มีใครอยากช่วยเหลืออีกแล้วค่ะอีกทั้งไม่เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปนะคะและที่สำคัญก็จะดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุขค่ะ
1: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางและก็สิ่งอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นแหละครับหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ
8: ค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ค่ะเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังความคิดและอื่นๆค่ะหากเราได้รับการอุปการะจากผู้ใดนะคะก็เรียกผู้นั้นว่าผู้มีบุญคุณหรือผู้มีพระคุณค่ะผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เราก็ไม่พึงที่จะลืมบุญคุณของผู้นั้นค่ะนี่เป็นตัวอย่างในรูปของบุคคลนะคะส่วนในรูปของสรรพสิ่งวัตถุสิ่งของสัตว์พืชและอื่นๆนั้นอาจารย์ขอหยิบยกมาจากข้อเขียนของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านนี้มีชื่อเสียงมากเลยในเมืองไทยซึ่งเขียนไว้และก็อธิบายไว้ด้วยแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจและเห็นภาพชัดค่ะท่านเขียนไว้ว่า
11: ถ้าคุณกตัญญูต่อชาติไม่มีทางเลยที่คุณจะช่อราชบังหลวงถ้าคุณกตัญญูต่อศาสนาไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนเลวถ้าคุณกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะจาบจ้วงล่วงเกินถ้าคุณกตัญญูต่อบิดามารดาไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ท่านน้ำตาตกถ้าคุณกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าคุณกตัญญูต่อตนเองไม่มีทางเลยที่คุณจะตกเป็นทาสยาเสพติดถ้าคุณกตัญญูต่อเวลาไม่มีทางเลยที่คุณจะหายใจทิ้งไปเพียงวันๆถ้าคุณกตัญญูต่ออาหารไม่มีทางเลยที่คุณจะกินทิ้งกินขว้างถ้าคุณกตัญญูต่อความรู้ไม่มีทางเลยที่คุณจะนำความรู้ไปทำความเลวถ้าคุณกตัญญูต่อความรักไม่มีทางเลยที่คุณจะนอกใจคู่รักของตนถ้าคุณกตัญญูต่อความซื่อสัตย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะทุจริตประพฤติมิชอบถ้าคุณกตัญญูต่อครอบครัวไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ครอบครัวแตกแยกถ้าคุณกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีทางเลยที่คุณจะตัดไม้ทำลายป่าถ้าคุณกตัญญูต่อพื้นดินไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยสารพิษลงสู่แผ่นดินถ้าคุณกตัญญูต่อผืนน้ำไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยของเสียลงแม่น้ำถ้าคุณกตัญญูต่อผืนฟ้าไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยมลพิษขึ้นสู่นภาอากาศถ้าคุณกตัญญูต่อชีวิตไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยให้ชีวิตให้ไม่ได้ลิ้มซึ่งอมตะธรรม

0: ในประเด็นคำถามที่ว่าสรรพสิ่งต่างๆนั้นเช่นผู้คนรอบข้างเราสัตว์พืชเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นนะครับหมายความว่าอย่างไรอาจารย์ยกมาเป็นชุดให้เลยนะครับคุณฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญากันแล้วนะครับให้เรามาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าในเรื่องของความกตัญญูนั้นคริสตชนมีความเชื่ออย่างไรครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะให้เราจำไว้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่ผู้เดียวค่ะให้เรามีจิตใจที่สำนึกถึงบุญคุณและอย่าชักช้านะคะที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเราค่ะ mm-hmm. ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมุ่งเน้นความกตัญญูต่อบิดามารดาไว้ว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก
0: อาจารย์ครับแล้วผู้นำผู้รับใช้คริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีมุมมองอย่างไรในเรื่องของความกตัญญูครับอาจารย์
1: ค่ะท่านศาสนาอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์นะคะท่านเป็นผู้นำคริสตชนผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยค่ะท่านได้เขียนเรื่องความกตัญญูโดยยกคำกล่าวของซิเชโรปรัชญาเมธีชาวโรมนะคะที่เป็นคติเตือนใจเราไว้ว่าจิตใจที่กตัญญูไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นบิดามารดาของสรรพคุณธรรมด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังท่านเป็นคริสตชนผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงเช่นกันค่ะได้กล่าวเกี่ยวกับความกตัญญูไว้ว่าความกตัญญูคือสภาพของความสำนึกคุณการแสดงความขอบคุณซึ่งทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราตระหนักในการแสดงความเมตตาการรับใช้การดูแลจากผู้อื่นซึ่งหนุนใจและทำให้เราเข้มแข็งส่วนความอกตัญญูคือเจตคติของการไม่รับรู้หรือจำไม่ได้เมื่อคนอื่นช่วยเหลือเราหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความช่วยเหลือและไม่ได้ขอบคุณเป็นส่วนตัวหรือต่อสาธารณชนความกตัญญูทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้นะคะท่านผู้นี้ก็ยังกล่าวเรื่องความกตัญญูที่แสดงต่อพระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์อีกว่าในการอธิษฐานทำให้เราเกิดสันติสุขที่ช่วยให้เราเอาชนะความเจ็บปวดจากความทุกข์ความยากลำบากและความล้มเหลวให้เราแสดงความกตัญญูในทุกวันหมายความว่าเราแสดงความสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามีเวลานี้ไม่ว่าเรามีอะไรในอดีตหรือมีความปรารถนาอะไรในอนาคตการที่เราจำได้และสำนึกคุณต่อของประทานซึ่งเราได้มาในการดำเนินชีวิตและให้เรายอมรับเช่นกันว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณฟังครับให้เราแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าพระบิดาด้วยการขอบพระคุณนะครับให้เราขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะสิ่งที่ดีๆในชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ให้เรามอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โดยตระหนักว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นไปเพื่อประสบการณ์ของเราคุณฟังครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์เรากำลังแสดงความศรัทธาและความกตัญญูนะครับให้เรารับรู้ว่าเราจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราสำนึกคุณอย่างแท้จริงต่อพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพรทุกประการที่ประทานแก่เราและแสดงความรู้สึกขอบคุณในการอธิษฐานต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรานะครับคุณฟังครับดร.จริยาในตอนนี้ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนนท์ท่านและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คุณฟังครับหากคุณฟังต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขหรือมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับซึ่งก็คือใจกตัญญูคุณฟังสามารถติดต่อมาหาเราได้นะครับทีมงานมีหนังสือและบทเรียนทางไปรษณีย์มากมายที่จะส่งไปให้กับคุณฟังทุกท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่คุณฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับคุณฟังครับผมนนทัศน์จิตและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทนคือสัญลักษณ์ของคนดีแท้นะครับขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับคุณฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 น.สำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพัฒน์นินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันอังคารเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. โดยประมาณนะครับวันนี้อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับวันนี้เรามาพบปะเจอกันนะครับก็ตรงกับวันสิ้นเดือนพอดีเลยท่านผู้ฟังนะครับวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับสิ้นเดือนแล้วปั๊บๆเกินครึ่งปีแล้วท่านผู้ฟังครึ่งปีพอดีนะครับเดือนปีหนึ่งมี12เดือนวันนี้เดือนที่6ของปีนะครึ่งปีพอดีท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้โอ้นะท่านผู้ฟังฝนที่เมืองบุรีรัมย์เรานี่นะครับก็คงจะน้ำใจหลายๆคนนะที่กำลังบ่นกันเหลือเกินฝนไม่ตกร้อนนะแล้งเมื่อวานนี้ก็เทลงมานะครับทั้งหนักทั้งนานนะเมื่อวานนี้นะครับก็น้ำขังรอระบายกันอยู่พักหนึ่งท่านผู้ฟังนะครับก็โอเคละนะก็น้ำท่วมดีกว่าฝนแรงมันเพลงเขาว่าท่านผู้ฟังนะครับมีน้ำที่ไหนก็มีชีวิตที่นั่นน้ำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเห็นไหมเวลาเขาไปสำรวจเนี่ยตอนนี้ไปสำรวจดาวต่างๆในจักรวาลเนี่ยในระบบสุริยะเนี่ยก็จะหาเฟ้นหาดาวที่มีน้ำนั่นแหละนะครับเพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญนะครับมีน้ำก็มีชีวิตนะครับพืชสัตว์นี่เกิดจากน้ำตัวเราเหมือนกันนะฮะตัวเราเนี่ยเกิดจากน้ำนะครับเกิดจากน้ำมีน้ำก็มีชีวิตมีความมีชีวิตชีวานะครับเมื่อวานนี้นะโอ้นะครับก็อย่างน้อยก็ชาวไร่ชาวนานะครับหว่านข้าวกล้าไปแล้วได้น้ำมาเติมต่ออายุข้าวกล้าบ้างนะครับแล้วก็น่าจะได้น้ำพอสมควรนะครับโดยเฉพาะน้ำที่สาธารณูปโภคนะครับมาทำน้ำปรุงประปาให้เราได้กินได้ใช้กันนี่แหละนะครับพอได้เติมนะครับพอได้เติมเข้าไปนะฮะก็หลายท่านก็กังวลเอลนิโยนะครับกลัวจะแห้งแล้งนะฮะนะครับก็ดีละตกมาก็ดีวันเป็นวันพระด้วยท่านฟังเป็นวันพระนี่โบราณเขาว่าถ้าฝนตกวันพระนี่ ฝนจะดีฝนรู้ความไหมนะฮะตั้งแต่โบราณเรานี่นะครับผมจำได้เลยว่ามันจะตกทุกวันพระนะฮะจะเป็นในฤดูฝนหรือจะในฤดูฝนก็ตกบ่อยนะตกชุกหน่อยก็อาจจะไม่เลือกฤดูไม่เลือกวันพุ่งวันพระแหละนะครับแต่สมัยก็จะตกวันพระแม้จะเป็นในช่วงออกฤดูกาลก็จะตกวันพระนะครับก็ถือว่าปีนั้นฝนดีฝนรู้ความนะครับวันนี้ก็ นะก่อนที่เข้าสู่เนื้อหารายการของเรานะครับนะก่อนที่เข้าสู่เนื้อหารายการของเรานี่ก็มีของมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังให้ได้เป็นข้อคิดสะกิดใจก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เป็นก็มีอนุทินพุทธศาสนสุภาษิตมาฝากท่านฟังเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าธรรมะประจำวันนะครับวันนี้วันที่30มิถุนายนนะมีคาถานะครับมีบทธรรมะนะที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ขออภัยจริงๆวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักอะไรนะท่านฟังนะครับแต่ท่านได้อนุทินพุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยท่านจัดมาให้นะครับท่านพูดถึงเรื่องคาถาลดน้ำหนักท่านฟังคงจะท่านใดที่รักสวยรักงามรักสุขภาพกำลัง
ลดน้ำหนักอยู่หาทางลดน้ำหนักอยู่อาจจะหูพึ่งอ่ะฟังนิดหนึ่งนะครับท่านฟังเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะในการที่จะไปลดน้ำหนักดูแลสุขภาพตัวเองนะครับท่านบอกว่าภาษาบาลีท่านบอกว่ามนุชัสสะสัทธาสติมะโตมัตตังชานะโตรัฏฐโภชเนตะนุกัสสะภวันติเวทนาสนิกังชีรติอายุปาลยังนี่ภาษาบาลีท่านผู้ฟังแปลเป็นภาษาไทยเรานะครับมนุษย์ผู้ใดมีสติรู้ตัวตลอดเวลารู้ประมาณในการรู้ประมาณในโภชนะที่ได้มารับประทานผู้นั้นจะมีเวทนาเบาบางเขาจะแก่ช้าและมีอายุยืนแน่นี่ท่านผู้ฟังมนุษย์ผู้มีสติรู้ตัวตลอดเวลานะสติมะโตนี่สัทธาสติมะโตนี่รู้ประมาณในโภชนะที่ได้มารับประทานนี่ผู้นั้นจะมีเวทนาเบาบางเขาจะแก่ช้าและก็มีอายุยืนนะท่านผู้ฟังครับเอ้าไปคิดนะนะครับเอาขยายความนิดหนึ่งให้ฟังเนาะนะคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีที่ตัวมากจะมากับอาหารการกินให้ฟังถ้าเราไม่ค่อยมีสติยับยั้งชั่งใจเห็นอะไรก็อยากกินกินทุกอย่างนะไม่ได้พิจารณาว่าอาหารนั้นมันมีตอบมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรมีน้ำตาลเยอะไหมมีคอเลสเตอรอลเยอะไหมนะครับเรียกว่าไม่มีสตินะแล้วก็ทานเข้าไปนะครับทานเข้าไปตามใจปากตามใจความอยากนะตามใจตัณหานี่ท้องไม่เคยว่างเลยไม่เคยมีต้องอิ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแม้จะนอนก็ยังรับประทานอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มากด้วยโรคภัยไข้เจ็บละในการเบื้องหน้าเนี่ยนะครับผู้นั้นจะมีถ้าว่าเรารู้จักมีสติอยู่ยับยั้งชั่งใจนะครับรับประทานเป็นเวลาไม่กินจุกกินจิกนะกินอาหารที่มีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะผู้นั้นก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับทุกขเวทนาก็จะน้อยลงไปนะเพราะทุกขเวทนาเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผู้นั้นก็จะมีเวทนาเบาบางนะแล้วก็จะแก่ช้านี่นะฮะสำคัญเลยเดี๋ยวนี้เรามักจะนะไปหาทำอะไรสัญญกงสัญญกรรมนะครับเครื่องสมองสำอางแรงต่างที่ดีๆเราก็หามาโปะเข้าไปแต่ว่าเราก็ไม่ดูแต่เราก็ไม่ได้ดูแลของเรื่องของอาหารอาหารนี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความแก่เร็วนะครับนะอันนี้ก็ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าตัดเอาไว้นะครับถ้ารู้จักรับประทานอาหารรู้จักรับประทานนั้นเป็นเวลานะครับมีประโยชน์ที่ก็จะทำให้เราแก่ลงช้าแก่ช้าโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยก็จะมีทุกขเวทนาน้อยนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวนะท่านผู้ฟังอันนี้ฝากเป็นข้อคิดก่อนเข้ารายการเลยท่านผู้ฟังเช้านี้นะครับอันนี้เป็นพุทธพจน์นะครับเป็นพุทธพจน์นะเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับเป็นพุทธพจน์เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะนะครับเอาฝากมาต้อนกันนะในวันนี้นะครับเอาละนะฮะสำหรับนะครับในส่วนข้อมูลข่าวสารในวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มากมายท่านผู้ฟังนะครับมากมายเลยทีเดียวนะฮะหลักๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานะครับภายในนะระดับหลักสูตรนะครับนะระดับหลักสูตรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประชุมนู่นนี่นั่นหลายคณะหลายกรรมการนะครับแล้วก็มี
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และก็พิธีไหว้ครูนะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับนะอันนี้ก็คือนะครับคราวๆที่ผ่านมาทีนี้ก็เข้าสู่รายละเอียดนะครับนะเข้าสู่รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารนะครับผมขออนุญาตไปดูที่เพจ Facebook นะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ฟังก็เข้าไปดูได้พร้อมๆกับผมนะฮะท่านผู้ฟังมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กมีมือถือนะครับด้วยกันทั้งนั้นแหละนะฮะมี Facebook ทุกคนสามารถก็จะมีเข้าไปดูได้นะครับนะพิมพ์ค้นหาที่ช่องค้นหานะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับมาข่าวคราวต่างๆภาพสวยงามทั้งภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพนิ่งนะครับก็ลงไว้ท่านผู้ฟังได้ดูได้เห็นกันนะครับเอาเลื่อนหน้าแรกไปเลยนะฮะท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ท่านผู้ฟังนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีโครงการนะครับโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครูนะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับก็จัดกันที่ห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ของเรานี่แหละนะฮะก็ประธานในพิธีนะครับโดยพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฮะผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์และก็รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะพระเดชพระคุณก็ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีนะครับนะก็พิธีนี้จัดกันในช่วงบ่ายท่านผู้ฟังครับนะจัดกันในช่วงบ่ายนะบ่ายโมงครึ่งนะฮะแต่ก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่12:30 นแล้วนะครับโอ้เมื่อวันนั้นนะเพื่อนฟังนะมีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งนิสิตเจ้าหน้าที่นะครับทั้งพระทั้งโยมนะเรียกว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์นะฮะถ้าพระนี่ก็มันภาษาไทยเรามันมีคำที่ใช้คู่กันนะเพื่อนฟังนะต้องใช้ให้ถูกถ้าพระต้องมาคู่กับโยมพระโยมถ้าบรรพชิตต้องมากับคฤหัสถ์ท่านฟังก็ได้ยินเนาะนะบรรพชิตกับคฤหัสถ์บรรพชิตก็คือนักบวชนะคฤหัสถ์คือคนผู้ครองเรือนนะครับหรือจะมีคำว่าคารวาสนะครับนะใช้คู่กันสตรีกับบุรุษนะจะบอกสตรีกับผู้ชายมันก็ไม่ได้ผู้ชายกับสตรีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะแต่จริงความหมายเดียวกันแหละแต่ว่าใช้ให้ถูกนะนะครับก็จะมีวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ท่านฟังนะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับผ่านนี่ก็ผ่านไหว้ครูนี่เราก็ให้นิสิตจัดการกันเองนะฮะนะให้นิสิตจัดการกันเองโดยที่ทางวิทยาลัยไม่ได้ไปสั่งให้ทำนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้มีงบให้ด้วยปีนี้นะครับก็ให้นิสิตเขาจัดการจัดหากันเองนะครับให้เขาได้ลงทุนลงแรงด้วยตัวของเขาเองนะฮะนะครับนะเขาจะได้เห็นคุณค่านะฮะแล้วก็เต็มใจทำนะครับให้กับครูบาอาจารย์นะครับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพวกเรานี่มีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะฮะนะครับครูบาอาจารย์ในปัจจุบันชาติในอดีตชาติครูบาอาจารย์เรามีทั้งพระทั้งโยมนะครับนะนึกได้ทั้งนึกไม่ได้อดีตและอนาคตอดีตและปัจจุบันนี่นะครับนะเราล้วนแต่มีครูบาอาจารย์นั้นนะงั้นเราอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกนะครับเราไม่ฉลาดนะอันก็ผู้ที่ประสาทวิชาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรานี่ถือว่าผู้มีพระคุณมีบุญคุณต่อเราทุกคนนะครับแล้วก็มีพิธีไหว้ครูกันนะครับนะก็ทำกัน
ช่วงนี้นะฮะมหาลัยก็เปิดกันหลายมหาลัยหลายส่วนงานก็ทำกันไปแล้วนะครับบางโรงเรียนก็ทำกันไปแล้วทยอยทำกันแล้วท่านผู้ฟังฮะนะฮะในช่วงนี้นะหลายโรงเรียนหลายโรงเรียนและหลายมหาวิทยาลัยนะก็ทำกันพิธีไหว้ครูนะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะท่านฟังนะครับเห็นในโซเชียลนะฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาบ้านเขาไม่เคยมีพิธีแบบนี้นะครับเห็นลงในโซเชียลมีฝรั่งคนหนึ่งเขามาเป็นครูนะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เขาได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูโอ้น้ำหูน้ำตาไหลท่านผู้ฟังครับน้ำหูน้ำตาไหลให้สัมภาษณ์โอ้นะฮะเขาบอกว่าเขาปลื้มใจดีใจมากเห็นคุณค่าตัวเองไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้าร่วมพิธีที่มีคุณค่าอย่างนี้บ้านเขาไม่เคยมีบ้านเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นครูไม่ได้ยกย่องครูเหมือนในประเทศไทยนะโอ้เห็นแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำหูน้ำตาไหลปลื้มใจดีใจนะครับเห็นลูกศิษย์มาเอาดอกไม้มากราบมาไหว้มันเขาไม่เคยมีแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้เราเนี่ยอยากให้ประเทศเขาทำแบบนี้บ้างแล้วก็ให้เรารักษาประเพณีนี้เอาไว้นะฮะประเพณีมีคุณค่ามากๆท่านผู้ฟังครับนะ แต่เราอยู่ในประเทศไทยเราเห็นมาจนชินนะเราเหมือนน้ำพริกเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงอะไรที่เราเคยอยู่กันชินเนี่ยเราก็จะไม่ก็เห็นคุณค่าเหมือนทัพพีในหม้อแกงทัพพีมันอยู่ในหม้อแกงแต่มันก็ไม่ได้ชิมรสชาติของแกงนะไม่รู้มันแช่อยู่งั้นนะครับแต่คนมากินเนี่ยสิจะเห็นคุณค่าโอ้แกงนี่อร่อยนะครับนะเราก็อย่าเป็นทัพพีในหม้อแกงก็แล้วกันนะครับก็รักษาเอาไว้นะครับยังดีนะเรายังรักษาสืบทอดอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ในอนาคตนี่ก็ฝากนะครับฝากลูกหลานให้สืบทอดต่อไปถึงอนาคตให้ได้นะประเพณีแบบนี้นะครับในพุทธศาสนาเนี่ยได้บุญนะประเพณีแบบนี้นะครับนะคนทำเนี่ยได้บุญนะปูชนีปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตนะฮะแล้วก็ ในบุญญกิริยาวัตถุนี่นะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าอัปปาจะจะนะไมเนี่ยการเคารพการเคารพนับถือผู้เจริญวัยเนี่ยนะฮะนั่นนะครับการรู้จักกราบไหว้นี่เป็นบุญนะได้บุญนะครับนะเป็นได้บุญนะภาษาบาลีมันพูดถูกหรือเปล่าจำผิดนะนะนะครับนะอัปปาจจนะไมนะนะครับ นะได้บุญนะเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนั้นเวลาเราไปโรงเรียนครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขารู้จักข้อนี้ดีนะเขาจะสอนให้ลูกศิษย์กลับบ้านให้ไปไหว้กลับบ้านนะถึงบ้านก็ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายก่อนมาโรงเรียนตอนเช้าก็ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายมาถึงโรงเรียนก็สวัสดีคุณครูไหว้คุณครูไหว้พระพุทธรูปหน้าเสาธงไหว้พระก่อนเรียนมันเป็นอุบายในการที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เด็กได้มีได้บุญส่วนหนึ่งเนี่ยตามหลักบุญญกิริยาวัตถุทุกครั้งที่เคารพกราบไหว้ด้วยใจนับถือด้วยใจเคารพบูชาเนี่ยมันเป็นบุญทุกครั้งนะจิตใจก็อ่อนโยนเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็เป็นมงคลของชีวิตนะครับเพราะมงคลคือเหตุที่จะนำไปสู่ความเจริญนะครับนี่นะงั้นพิธีนี้นะครับโอ้นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไรสมบูรณ์จัดนี่อลังการนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะรู้ฟังนะฮะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทุกๆปีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เต็มศาลาเลยเต็มห้องประชุมใหญ่นะทั้งคณาจารย์ทั้งนิสิตทั้งเจ้าหน้าที่นะทั้งพระทั้งโยม
ต็มเลยนะครับเพราะว่าถ้าจัดในช่วงวันธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะมีนิสิตไม่เยอะนะเพราะจะมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์กับคารุศาสตร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นนิสิตส่วนน้อยนะจัดถ้าจัดวันธรรมดานะเราก็เลยมาจัดวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์นี่จะมีนิสิตรัฐศาสตร์มาเรียนกันเยอะนะฮะพวกเรียนเสาร์อาทิตย์นี่เยอะก็เลยโยกมาจัดในวันอาทิตย์นะบางท่านบอกไอ้ทำไมจัดบวชจัดไหว้ครูจัดทำไมไม่จัดวันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันครูนะเพราะว่าเราก็มีเหตุผลอย่างนี้ครับนะเพราะว่าถ้าจัดพฤหัสบดีก็จะเป็นนิสิตส่วนน้อยถ้าจัดวันหยุดเนี่ยก็จะเป็นนิสิตส่วนมากนะครับก็เลยได้นิสิตเนี่ยเต็มศาลานะครับทุกท่านครับนะนี่อันนี้ก็คือข่าวนะครับหลังจากไหว้พิธีไหว้ครูเสร็จปฐมนิเทศนะครับในช่วงปฐมนิเทศก่อนนะปฐมนิเทศก็มีแนะนำนะครับความเป็นไปเป็นมาของวิไลสงฆ์บุรีรัมย์แนะนำอาคารสถานที่แนะนำบุคลากรนะครับนะที่นิสิตใหม่จะต้องไปติดต่อนะตลอดที่เขาทำการศึกษาอยู่นะฮะก็มีการแนะนำให้ได้รู้เบื้องต้นจากคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แนะนำอาคารสถานที่ที่เขาจะต้องไปติดต่อนะครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะความเป็นมาเป็นไปของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เป็นมาเป็นไปยังไงเพื่อเขาได้เห็นได้รู้นะครับความเป็นมาเป็นไปของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับฉะนั้นก็เป็นพิธีไหว้ครูแล้วก็ปิดท้ายด้วย นะครับปิดท้ายด้วยการไปสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ก็จะมีรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพระราชปริยัติยาลังการนะครับผู้ก่อตั้งเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์แล้วก็หลวงพ่อพระครูสัจจานุรักษ์หลวงพ่อเที่ยงประพังกโรอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทเขากระโดงที่ท่านได้เป็นผู้ซื้อที่ให้กับทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้ก่อตั้งตอนนั้น4ไร่กว่านะครับแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับองค์จำลองมาจากวิไลขิงเลยนะครับมาติดฐานอยู่ที่ศาลากลางน้ำนะครับศาลากลางน้ำที่ภายในวิไลสงบุรีรัมย์แล้วก็จากนั้นก็มาถวายนะครับราชถวายสักการะนะครับพระบรมรูปนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นองค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะก็ปฏิสถานอยู่ภายในวิไลสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีพอไหว้เสร็จท่านผู้ฟังโอ้โหมันเกิดเหตุอัศจรรย์นะครับฝนเทลงมาเลยท่านผู้ฟังครับโอ้พอจบปุ๊บนะพอจบปุ๊บฝนเริ่มลมมาฝนลงเม็ดเลยนะครับโอ้เออสุดยอดเลยวันนี้นะครับพอดีเป๊ะเลยฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เป็นเหตุอัศจรรย์พอสมควรนะครับอ่ะก็ไปดูข่าวไปดูท่านผู้ฟังสนใจนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศเป็นไงก็ไปดูภาพนะครับผมเอาลงไว้ในเพจวิไลสงขลาแล้วนะครับภาพสวยงามเลยนะครับจากฝีมือช่างภาพนะคุณปลายนะครับเขาเป็นพนักงานใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่ของวิไลสงขลาก็ไม่ใหม่แล้วก็ปีกว่าแล้วนะครับนะเขาก็มีอาชีพหนึ่งเขาคืออาชีพช่างภาพอยู่แล้วก็เลยได้มาทำงานที่

นำผู้ฟังเข้าสู่รายการวิไลสงบุรีรัมย์นะครับช่วงที่2นะครับก็ฟังเพลงนะครับเพลงเพราะๆเพลงธรรมะนะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นอนุศาสนาจารย์ท่านผู้ฟังนะครับเป็นอนุศาสนาจารย์ณปัจจุบันนี้ท่านจะเป็นอยู่นะครับเป็นอดีตเรียนธรรมผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่ประโยคนะประโยค9หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตอนนี้เป็นพันไปแล้วมั้งเป็นพันไปแล้วครับนะครับนะก็เป็นคนภาคอีสานเรานี่แหละนะครับเป็นลูกบ้านชาวอีสานเรานี่แหละนะครับท่านขับร้องเพลงหลายเพลงนะครับนะเพราะนั้นเลยนะฮะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะนะครับ ก็นำมาเปิดนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงขั้นรายการนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปจิบน้อมจิบท่านะนะฮะก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับของทางวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์กันต่อนะครับ

0: ื่อกี้ก็ได้พูดถึงโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แล้วก็พิธีไหว้ครูนะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับก็เลื่อนเพจวิเรศสงฆ์นะครับลงไปก็วันที่27นะครับเป็นวันเสาร์นะในวันที่7ในวันที่27นะวันเสาร์ก็มีการจัดการสอบนะครับประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีนะครับนะประจำปีการศึกษา2569ครั้งที่1นะครับก็เป็นการจัดสอบนะครับในระบบออนไลน์นะทุกฝั่งนะแล้วก็สอบกันทั่วประเทศนะครับนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะจะสอบพร้อมกันเลยทั้งส่วนกลางคือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอบางน้อยนครศรีอยุธยาแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คือระดับวิทยาเขตระดับวิทยาสงฆ์ระดับหน่วยวิทยาบริการห้องเรียนต่างๆนะครับนะก็จัดพร้อมกันเลยนะฮะการสอบในระบบออนไลน์นะครับแต่ผู้สอบต้องมานั่งสอบในห้องนะฮะในห้องเรียนที่ที่ตั้งของตัวเองนะฮะทางวิทยาสงฆ์พิรามเราก็นะครับจัดสอบวันที่นั่นแหละครับวันที่27นั่นแหละนะฮะนะครับนะก็เป็นนิสิตปี3นะครับเป็นนิสิตปี3นะชั้นปีที่3นะครับนะแล้วก็รหัส67กับรหัส68พวกเทียบโอนนะฮะนะครับก็ถ้าไปดูในภาพนี่ก็อาจจะเห็นนิสิตไม่เยอะนะทุกฝั่งเพราะว่าเฉพาะปีนะฮะเฉพาะปี3เท่านั้นเองนะครับมันเป็นการสอบ ประเมินทักษะนะครับทักษะมันเป็นเกณฑ์ของนิสิตนะครับเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์มันจะมี2ตัวนะคือภาษาอังกฤษกับการใช้เทคโนโลยีนี่แหละเป็นเกณฑ์มาตรฐานของนิสิตระดับปริญญาตรีนะครับจะต้องผ่านจะต้องผ่านนะทุกหลักสูตรนะฮะทุกหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรไหนจะเป็นโยมเป็นพระก็ตามนะครับทุกหลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษนะฮะนะครับก็จะมีจัดสอบอยู่หลายครั้งนะในปีหนึ่งนะครับคนที่ไม่ผ่านในรอบนี้ก็ต้องสอบใหม่นะในรอบต่อไปนะก็ต้องติดตามรายชื่อตัวเองว่านะครับ ใครที่ยังไม่ผ่านก็ต้องติดตามนะครับก็จะมีปฏิทินให้ว่าปีนี้สอบวันไหนเดือนไหนนะครับก็ต้องไปติดตามรายชื่อตัวเองนะฮะนะครับอันนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานนะครับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับครั้งที่1นะนะครับเลื่อนลงไปอีกนะครับวันที่26นะวันศุกร์นะตัวนี้วันที่26มิถุนายนนะครับ2569นี่เวลา 13:00 นนะครับบ่ายโมงก็มีการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับครั้งที่2/2569นะครับที่ห้องประชุมพระราชวรเมธีด็อกเตอร์อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะทุกฟังครับที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเรานี่แหละซึ่งก็ประธานในพิธีนะครับประธานในคณะประธานการประชุมในครั้งนี้ก็คือพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะท่านก็มาเป็นประธานในการประชุมก็มีคณะกรรมการนะครับซึ่ง คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นี่ก็จะมาจากหลายภาคส่วนท่านผู้ฟังตัวแทนของผู้บริหารตัวแทนของคณาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากภายนอกแล้วก็มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นคณะกรรมการนี้ด้วยนะฮะก็เรียกเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดใหญ่ของระดับวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะบอร์ดบริหารบอร์ดใหญ่นะนะครับมีเรื่องราวต่างๆก็เข้าสู่บอร์ดนี้แหละนะครับเป็นเรียกคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพระธรรมวัชระสุตตาภรณ์นะครับเป็นประธานนะในบอร์ดนี้นะครับแต่พระเดชพระคุณก็ตอนนี้ท่านไม่ค่อยจะสบายนะครับก็ท่านเลยไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับนะก็มีคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมนะฟังครับนะมีเรื่องหลายเรื่องหลายราวนะที่ได้พูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องแจ้งเพื่อทราบทั้งเรื่องเสนอนะครับเรื่องเพื่อทราบเพื่อแจ้งเพื่อทราบก็มีอยู่6เรื่องตามที่ผมเห็นในระเบียบวาระการประชุมนะครับแล้วก็มีเรื่องเสนออีกประมาณ5เรื่องนะฮะในเรื่องรายละเอียดนะครับก็ลงไว้ในเพจวิไลสงบุรีรัมย์นะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องประชุมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะทุกฟังนะฮะสามารถเผยแพร่ได้นะครับสาธารณชนรับรู้ได้นะครับก็ท่านอยากจะรู้นะครับก็เข้าไปดูได้นะฮะในเพจวิไลสงบุรีรัมย์นะครับอันนี้เรื่องของการประชุมคณะกรรมการประจำวิไลสงบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในวันเดียวกันท่านผู้ฟังครับวันที่26เช่นเดียวกันนะวันที่26นะครับหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรนะประจำปีการศึกษา2568โดยผ่านระบบออนไลน์นะครับเพื่อที่จะรักษามาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการประเมินครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรติคณะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเขาตรวจประเมินการดำเนินงานนะครับพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สมชัยศรีนอกนะครับเป็นประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลพรหมมีนะครับเป็นกรรมการแล้วก็อาจารย์สนธิยานรักษาภักดีนะครับก็เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนี้นะครับสำหรับการตรวจประเมินนะครับครั้งนี้ก็ท่านประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์นะครับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคือพระอธิการประเสริฐปุญญากาโมด็อกเตอร์นะครับท่านก็ได้นำพาคณาจารย์นะครับในหลักสูตรเนี่ยเข้าร่วมฟังแล้วก็ให้ข้อมูลประกอบการประเมินนะครับแก่คณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงนะฮะซึ่งก็หลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจประเมินทุกองค์ประกอบแล้วนะครับก็ได้รวบรวมคะแนนนะครับ อย่างไม่เป็นทางการนะครับอยู่ที่ระดับ4.38 นะครับจาก5เต็มนะได้ 4.38 นั่นถือว่าดีเลยนะฮะอยู่ระดับดีนะครับนะก็ผลคะแนนที่สะท้อนออกมานี่ก็ 4.38 นี่ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับนะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับของทางหลักสูตรนะครับนะก็อันนี้ก็คือการประเมินนะครับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันท่านผู้ฟังครับวันที่26เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรคุณศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับหลักสูตร4ปี นะครับก็ตรวจผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งคณะกรรมการนะครับก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์ณสงขลานะครับเป็นประธานกรรมการดร.พรพิรมยอดบุญนะครับเป็นกรรมการแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.เอกลักษณ์เทพวิจิตรนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการในชุดนี้นะฮะสำหรับนะครับในการประเมินครั้งนี้ครับก็มีท่านประธานหลักสูตรนะครับครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาก็คือพระครูสุนทรวีระบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับท่านก็ได้นำพาคณะนะครูบาอาจารย์คณาจารย์ทุกท่านนะครับของหลักสูตรท่านนะได้เข้ามาให้ข้อมูลนะครับมาฟังนะครับเพื่อการประกอบการประเมินของคณะกรรมการนะครับก็ผลการประเมินนะครับของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับก็อยู่ที่ 3.75 นะครับยังไม่เป็นทางการนะท่านฟังครับเดี๋ยวทางการก็จะออกมาหลังจากนั้นประมาณสัก7วันนะครับก็จะมีอย่างเป็นทางการก็ถือว่าในระดับดีนะนะครับสะท้อนถึงคุณภาพว่าทางหลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะครับการจัดการบริหารจัดการในหลักสูตรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมศึกษานะครับแล้วก็ย้อนไปนะครับวันที่23นี่ก็มีการประเมินนะครับคุณภาพการศึกษาของระดับหลักสูตรนะครับของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะครับการสอนภาษาไทยนะวันที่23นะครับก็เป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาผ่านระบบออนไลน์หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีนะฮะเกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับประหยัดด้วยนะครับก็มีนะครับได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับประกอบไปด้วยดร.เอกลักษณ์เทพวิจิตรนะครับเป็นประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระดอนสุขพันธ์นะครับเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพศอ่อนสวงนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับท่านประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะครับท่านก็ได้นำพาคณาจารย์ในประจำหลักสูตรนะครับเขาร่วมรับฟังแล้วก็ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบทุกองค์ประกอบแล้วนะครับปรากฏว่ารวบรวมคะแนนออกมาก็ได้คะแนนนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับ 4.03 4.03 นะครับจากคะแนนเต็ม5นะก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับ นะระดับดีเลยล่ะ 4.03 นะครับนะก็อันนี้ก็คือครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะครับเป็นการประเมินผลการศึกผลการประเมินในรอบการประเมินภายในนะครับปีการศึกษา2568นะแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับ ก็คือวันที่22นะครับไล่มาที่22นะเมื่อกี้ภาษาไทยอยู่วันที่23ถัดลงไปนะครับวันที่22มิถุนายนนะครับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะการสอนภาษาอังกฤษขออภัยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะครับหลักสูตร4ปีก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนะครับประจำปีการศึกษา2568ก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับในการตรวจประเมินครั้งนี้นะครับก็ทางหลักสูตรเนี่ยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนะครับประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพศอ่อนสวงนะครับเป็นประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์พระระดอนสุขพันธ์นะครับเป็นกรรมการแล้วก็ดร.เอกลักษณ์เทพวิจิตรนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการ ท่านพระมหาสวัยสิริปัญโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษนะฮะท่านก็ได้นำคณาจารย์นะครับมารับฟังเข้าร่วมรับฟังแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะฮะก็คณะกรรมการได้ตรวจนะครับสอบได้ตรวจข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆการดำเนินงานนะครับทุกองค์ประกอบนะครับมันจะมีอยู่6องค์ประกอบนะครับก็ได้คะแนนมานะครับอย่างไม่เป็นทางการนะอยู่ที่ระดับ 3.74 นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็จากคะแนนเต็ม5นะได้ 3.74 ก็ถือว่าโอเคครับดีนะฮะอันนี้คือการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่านผู้ฟังครับผลการประเมินคุณภาพการศึกษานี่ก็เป็นการให้ความมั่นใจนะครับกับทางเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า stakeholder นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะทั้งตัวบัณฑิตทั้งผู้ปกครองทั้งผู้ใช้บัณฑิตนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับการบริหารของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็ฮัลโหลส่งลูกหลานมาเรียนนี่มันได้มาตรฐานไหมมีคุณภาพไหมนะครับการมีการระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความมั่นใจนะครับทางหลักสูตรเองทางวิทยาลัยเองก็มีแล้วก็มีการวัดและประเมินตัวเองนะครับนะว่าเรานี่ทำถูกทางไหมเราจัดได้ดีไหมจัดได้มีคุณภาพไหมต้องรักษาตัวไหนปรับปรุงตรงไหนนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นไปให้มันมีคุณภาพนะอย่างน้อยถ้าไม่ดีขึ้นก็ให้มันอยู่รักษาคุณมาตรฐานไว้ให้ได้นะครับถ้ามีศักยภาพมากกว่านั้นก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็ให้มั่นใจนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผลการประเมินก็ออกมาอย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับก็ถึงมากก็จะดีนะครับอยู่ในระดับ4 3จุดขึ้นไป 3.7 ขึ้นไปนะครับถึง4ขึ้นไปด้วยนะฮะนะครับก็มีอีกหลายข่าวคราวท่านผู้ฟังครับแต่ว่าก็เป็นการประชุมเล็กๆน้อยๆนะครับย่อยๆนะฮะก็เหลือดูเวลาก็พอสมควรแก่เวลาพอดีท่านผู้ฟังครับนะก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับท่านผู้ฟังทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็ขออภัยที่ไม่ได้ทักทายท่านเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามทางเพจสวทบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเครื่องรับนะครับวิทยุนะที่บ้านท่านนะครับก็เจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับนะส่วนเป็นผมหรือเป็นอาจารย์ดร.ขวัญชนกก็เดี๋ยวเขาดูอีกทีนึงครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไป ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
9: ้พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสักษางานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
11: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในวันอังคารนะคะกับรายการวาระสหกรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ค่ะวันที่30มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็มีผู้ดำเนินรายการด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะคะค่ะก็1คุณ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุชิดายางามค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญญาธินีลีประคนค่ะ
0: ค่ะและดิฉันนะคะขวัญเรือนพันศรีนะคะซึ่งเป็นทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มาดำเนินรายการในวันนี้และนำสาระดีๆข่าวสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะซึ่งในสังกัดของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนิดนึงก็ให้ท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะอยู่เนี่ยระมัดระวังเรื่องฝนเรื่องฟ้านะคะค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการเพาะปลูกนะคะก็จะมีช่วงนี้ก็เกษตรกรส่วนมากก็จะเร่งหาเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตนะคะในเครือข่ายของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็จะมีสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีทั้งหมด7แห่งนะคะที่เป็นสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะคะที่มีคุณภาพก็จะมีสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์จำกัดสหกรณ์เกษตรคูเมืองสหกรณ์กระสังสหกรณ์เกษตรนางรองสหกรณ์เกษตรนาโพสหกรณ์พุทธิสงฆ์นะคะจริงซึ่งได้มีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนะคะซึ่งอยู่ในช่วงนี้ก็น่าจะมีบางแห่งที่ยังมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์ก็จะมีการดำเนินธุรกิจนะคะจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และก็เกษตรกรทั่วไปนะคะในราคาที่เป็นกันเองนะคะราคามาตรฐานแล้วก็ยุติธรรมกับผู้มาซื้อนะคะให้กับสมาชิกสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวสารมากมายหลายเรื่องนะคะมาเล่าให้ท่านฟังนะคะก็มีเมื่อวันที่นะคะ26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่นายทวีพัฒน์นะคะเหล่าบรรเทานะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตนะคะและก็การขนส่งของสหกรณ์นะคะเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการนะคะประจำปี2569นะคะก็มีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาโลจิสติกของสหกรณ์นะคะแล้วก็ในการจัดอบรมให้กับสหกรณ์ในครั้งนี้นะคะที่โรงแรมเคสโคนะคะที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เพื่ออบรมให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะที่เข้าอบรมนะคะได้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วก็การขนส่งและการจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกของสหกรณ์นะคะทั้งนี้ก็มีสหกรณ์ผู้แทนจากสหกรณ์สกต.บุรีรัมย์นะคะแล้วก็สหกรณ์เกษตรสตึกสหกรณ์พัฒนาประชากรชุมชนหนองไทรแล้วก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเข้าร่วมประชุมแล้วก็อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด40ท่านนะคะค่ะในบรรยากาศในการอบรมก็สมาชิกก็ได้รับความรู้จากวิทยากรไปมากมายนะคะในวันนั้นนะคะค่ะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ให้น้องก้อยนะคะค่ะฟังจากเสียงหวานๆจากน้องก้อยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนพ.ศ. 2569นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้เข้าร่วมสังเกตการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลานะคะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีไว้ใช้เองนะคะและลดและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีจากท้องตลาดนะคะณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรการปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยสลาตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับการปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่เพิ่มต้นลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์นะคะผลิตปุ๋ยใช้เองโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และก็ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในการทำการเกษตรนะคะค่ะทั้งนี้ก็ท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะซึ่งท่านเป็นสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานทำหน้าที่นะคะแล้วก็ได้รับใช้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนนะคะแล้วก็มีนโยบายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่นะคะได้ไปร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์นะคะค่ะในเรื่องต่างๆนะคะก็ทั้งนี้ก็รัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรนะคะแล้วก็คาดหวังว่าสหกรณ์เนี่ยค่ะจะเป็นกลไกนะคะในการช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านแทนภาครัฐนะคะจึงอยากให้สหกรณ์นะคะได้หันมาให้ความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาด้านอาชีพนะคะแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการนะคะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักค่ะอยากให้สหกรณ์แล้วก็สมาชิกได้กลับมาดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าสมาชิกคือหัวใจสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ค่ะค่ะทางนี้ก็มีเรื่องราวดีๆข่าวดีๆในการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการดำเนินธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในการเพาะปลูกเอิ่มก็บางหลายที่แผงพื้นที่ก็มีการเพาะปลูกหว่านข้าวบางคนก็หว่านไปหลายรอบเหมือนกันก็นั่นก็คือก็เป็นการคือเนื่องจากสภาพแวดล้อมแล้วก็ภูมิอากาศนะคะไม่เอื้ออำนวยซึ่งฝนทิ้งช่วงนี้ก็ฝนมาแล้วก็เป็นเรื่องดีนะคะกับสำหรับเกษตรกรนะคะค่ะในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องท่านทวีพัฒน์นะคะได้เข้าร่วมประชุมใหญ่นะคะสามัญประจำปีของกลุ่มกสิกรสวนยางเมืองแฝกนะคะที่ตำบลลำไปมาดอำเภอลำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่26นะคะนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสากลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเกษตรกรชาวสวนยางเมืองแฝกตำบลลำไปมาดอำเภอลำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสุรัตน์ราชประโคนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเมืองแฝกให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกทั้งหมด69คนสมาชิกเข้าร่วมประชุม40คนปีบัญชีสิ้นสุดปีกุมภาพันธ์2569มีทุนเรือนหุ้น 51,800 บาทกลุ่มมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น254,489บาทจุด93สตางค์กลุ่มมีปริมาณธุรกิจทั้งหมด17,232,742 บาท
0: ประมาณ17ล้านค่ะ
2: มีกำไรสุทธิอยู่ที่132,465 บาท
0: 132,000 บาทค่ะ
2: ทางนี้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้แนะนำกลุ่มเกษตรกรดังนี้ 1. กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่และติดตามภารกิจช่วยดูแลกำกับตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ให้ถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญรวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานการแก้ไขข้อสังเกตการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมกันพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง 2. แนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของกลุ่มเพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามแผนงานดำเนินงาน 3. แนะนำให้กลุ่มแบ่งแยกหน้าที่จัดทำบัญชีและให้กลุ่มปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อให้กลุ่มมีการควบคุมภายในที่ดี 4. พิจารณาเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกเช่นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดหาระบบน้ำในสวนยางพาราให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นการจัดหาปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 5. การสะสมทุนเพื่อจัดหาซื้อที่ดินสร้างสำนักงานควรมีการเพิ่มทุนภายในและการส่งเสริมอาชีพค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเมืองแฝกนะคะเมืองแฝกนะคะก็ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นะคะโดยท่านผอ.
2: สุรัต
0: ราชประโคนนะคะได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสักกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเมืองแฝกในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้พิจารณาเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะคะซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีเงินทุนให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อยืมกู้ยืมในราคาดอกเบี้ยที่ถูกนะคะไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งสมาชิกซึ่งสหกรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรนี้ก็ต้องมีการระดมหุ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นทุนในการใช้ต่างๆในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเชิญคุณผู้ฟังนะคะรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาต่อไปค่ะ

0: เนี่ยหมอ
1: ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะค่ะช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสหกรณ์นะคะซึ่งในโครงการนี้ก็เป็นการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีศักยภาพนะคะในด้านการตลาดมีความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะได้ขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2566นะคะซึ่งมีสินค้าอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะก็เป็นสินค้าข้าวผลไม้ปศุสัตว์และหม่อนไม้นะคะค่ะซึ่งได้ดำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับสินค้าอัตลักษณ์ค่ะแล้วก็การพัฒนาสินค้านะคะเพื่อสร้างมูลค่านะคะให้มีการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายและช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอัตลักษณ์นะคะรวมทั้งนะคะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนนะคะเชื่อมโยงสินค้าอัตลักษณ์นะคะมุ่งเน้นแล้วก็การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงให้กับสหกรณ์ร้านค้าแล้วก็สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพนะคะในด้านการตลาดนะคะเป็นจุดจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีสหกรณ์หลายสหกรณ์นะคะที่มีเรื่องด้านการตลาดนะคะที่ซึ่งด้านการตลาดแล้วก็มีศูนย์ CDC จังหวัดสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีศูนย์ CDC นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งอยู่ที่ถนนบุรีรัมย์สัตตึกนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่นะคะซึ่งได้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้นำสินค้าจากในภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆนะคะที่เป็นสินค้าสหกรณ์นะคะมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ CDC ของที่ชุมนุมนะคะเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไปนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปซื้อหรือจัดซื้อหาสินค้าจัดหาเพื่อมาเป็นอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นของชำร่วยหรือว่าเป็นของขวัญในวันเทศกาลต่างๆได้นะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายซึ่งผลิตภัณฑ์หลักนะคะของชุมนุมก็จะเป็นสินค้าข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวสารหอมมะลินะคะ 100% มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะหุงขึ้นหม้อแล้วก็มีความหอมกลิ่นใบเตยนะคะซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ทางชุมนุมนะคะได้จัดซื้อได้เป็นตัวแทนได้เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะแล้วก็แปรรูปเป็นข้าวสารสีออกจำหน่ายไปทั่วทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคใต้ค่ะทางชุมนุมก็จะได้นำสินค้านะคะที่ซึ่งเป็นข้าวสินค้าคุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์เราที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นจุดเด่นซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกจากดินภูเขาไฟนะคะได้นำไปจำหน่ายที่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ในจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงนำสินค้าของสหกรณ์ในแต่ละภาคแต่ละสหกรณ์นะคะมาจำหน่ายให้กับทางจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เช่นมีอาหารทะเลแล้วก็ผลไม้นะคะก็จะมีมังคุดลองกองเงาะแล้วก็สินค้าต่างก็มะม่วงสร้างอะไรนะ
2: สร้างตึก
1: มะม่วงสร้างตึกทางจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยค่ะก็นำสินค้าจากทางนู้นแล้วก็มีอะไรอีกนะสับปะรดพูเลค่ะของทางภาคเหนือนะคะก็ทางชุมนุมเราก็นำมาจำหน่ายขายดีมากนะคะซึ่งทุกคนที่ท่านใดที่เคยได้ซื้อได้นำสินค้าได้มาซื้อแล้วก็ได้ชิมสินค้านี้ก็จะรู้ว่าคุณภาพเป็นเช่นไรนะคะสินค้าสหกรณ์ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ราคายุติธรรมนะคะอีกแห่งหนึ่งก็คือสกต.สหกรณ์เกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยที่เรียกกันว่าสกต.บุรีรัมย์นะคะซึ่งก็อีกนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่เป็นสหกรณ์ที่มีด้านการตลาดที่ดีมากนะคะก็เป็นการเชื่อมโยงสินค้าข้าวบุรีรัมย์เรากับสินค้าต่างๆของในส่วนภูมิภาคต่างๆนะคะที่เป็นสินค้าสากลใช่ไหมคะน้องก้อย
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นเชื่อมโยงสินค้า
1: ข้าวกับผลไม้อาหารทะเลค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็สกต.ก็ได้นำผลไม้นะคะจากทางภาคใต้มาจำหน่ายแล้วก็มีสินค้าอาหารทะเลนะคะก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีของสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็ท่านใดที่ได้รับฟังกันประชาสัมพันธ์เวลาสินค้าสหกรณ์ในช่วงต่างๆก็มีจำหน่ายกันทุกฤดูกาลนะคะก็ช่วยอุดหนุนสินค้าสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอีกอย่างนึงก็ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกร

0: ด้านการตลาดแบบครบวงจรนะคะแล้วก็สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์นะคะสามารถกระจายผลผลิตจากพื้นที่สู่ตลาดที่หลากหลายนะคะสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาแล้วก็สินค้านะคะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุเรียนนะคะในส่วนของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะมีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินโนนสุวรรณจำกัดนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การปลูกทุเรียนที่อำเภอโนนสุวรรณนะคะก็มีสมาชิกผู้ผลิตทุเรียนนะคะก็ได้ผลิตทุเรียนแล้วก็สหกรณ์นะคะก็เป็นผู้รวบรวมทุเรียนนะคะนำส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าท็อปนะคะในที่กรุงเทพนะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นการเป็นส่วนหนึ่งที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือนะคะได้นำทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เราไปจำหน่ายถึงที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนางสาวปิยรัตน์นะคะติยะไพรัตน์นะคะได้ร่วมกิจกรรมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าดาวเด่นสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์นะคะซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เราได้เข้าร่วมนะคะร่วมกิจกรรมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าดาวเด่นจากสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะณบริเวณชั้น1โซน4นะคะรอบสระมรกตอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีสินค้าสหกรณ์นำไปจำหน่ายก็มีของสหกรณ์การเกษตรกระสังใช่ไหมคะซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลินะคะไปจะร่วมจำหน่ายด้วยแล้วก็มี
1: ทุเรียน
0: ค่ะทุเรียนน้ำแร่ของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่โนนสุวรรณก็มีสหกรณ์เกษตรปฏิรูปที่ดินโนนสุวรรณจำกัดแล้วก็สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัดนะคะซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะท่านก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งก็มีท่านปิยรัตน์ติยะไพรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขออภัยค่ะค่ะค่ะเชิญรับฟังเพลง

0: ค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะค่ะในรายการวาระสหกรณ์นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้นำข่าวเรื่องราวของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีสินค้าต่างๆช่วงนี้ก็มีนมนะคะนมนะคะนมนะคะซึ่งเป็นปัญหาในค่ะในเรื่องล้นตลาดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้สำรวจสหกรณ์นะคะและก็บุคคลทั่วไปนะคะที่มีความสนใจในการต้องการนมนะคะนมไทยเดนมาร์กนะคะที่เราก็ได้สั่งซื้อไปแล้วก็ประมาณสัปดาห์หน้าก็จะได้นำมากระจายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องสินค้าของสหกรณ์นะคะซึ่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็ได้มีจัดทำเว็บไซต์นะคะที่เข้าถึงกับผู้บริโภคได้ง่ายนะคะแล้วก็มีซึ่งใช้ชื่อเว็บไซต์นี้ว่าช้อปง่ายสไตล์สหกรณ์นะโคออฟอีซี่ช็อปนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นหานะคะได้ Co-op Easy Shop หรือว่าช้อปง่ายสไตล์สหกรณ์นะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายนะคะมาให้กับผู้ที่มีความสนใจสินค้าในของสินค้าสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะได้ผลิตขึ้นเองนะคะได้มีการทำขึ้นมาผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าต่างๆไม่ทางบุรีรัมย์เราก็จะเป็นสินค้าเด่นก็คือข้าวสารนะคะทางภาคใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลอาหารแห้งนะคะเป็นเช่นกุ้งแห้งค่ะกะปิอย่างเงี้ยค่ะกะปิหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งก็มีนะคะแล้วก็กาแฟจากจังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่มีขึ้นชื่อนะคะว่าทางระนองนะคะมีกาแฟอร่อยนะคะก็เป็นสินค้าเด่นๆมากมายหลายชนิดนะคะก็ให้ท่านผู้ฟังนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะที่ Co-op Easy Shop นะคะชอบง่ายสไตล์สหกรณ์นะคะทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้ใน Facebook นะคะหรือว่าทางสื่อประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะ Facebook ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นะคะก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในการส่งเสริมแนะนำสินค้าต่างๆแล้วก็เป็นเราส่งเสริมช่วยเหลือสหกรณ์นะคะเรื่องการกระจายสินค้าสหกรณ์และการเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับสหกรณ์นะคะซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เราสหกรณ์ที่เด่นๆที่นำสินค้ามาขายก็มีสหกรณ์สกต.เนี่ยค่ะสกต.บุรีรัมย์เนี่ยค่ะก็นำสินค้าต่างๆมาเชื่อมโยงมาแล้วก็มีศูนย์ CDT ก็ศูนย์ CDC ก็คือเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ก็เป็นในตัวแทนจำหน่ายก็เป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดนะคะมีที
1: ่สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด
0: แล้วก็แคนโดงนิคมแคนโดงก็สหกรณ์เกษตรนางรองนะคะก็ได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะมาจำหน่ายนะคะทั่วจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจนะคะผู้บริโภคทุกท่านนะคะได้ช่วยอุดหนุนสินค้าสหกรณ์นะคะให้ยังไงมีซึ่งเราจะมีสินค้ามาจำหน่ายโดยตลอดนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามมาได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าที่สหกรณ์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะคะว่ามีสินค้ามาจำหน่ายช่วงไหนเดือนไหนอะไรยังไงแต่ผลผลิตของสหกรณ์จะมีออกทุกฤดูนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าวสินค้า
1: อุปโภค
0: บริโภคทุกอย่างนะคะค่ะก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะน้องก้อยน้องเบียร์ค่ะในส่วนภารกิจของทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีเด่นๆก็มีมากมายหลายนะคะก็มีเรื่องการจัดทำบัญชีส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์เนี่ยค่ะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีการเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้านะคะก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ ต้องขายได้นะคะก็เป็นการสร้างรายได้นะคะให้กับทุกท่านนะคะที่ได้ผลิตขึ้นมาซึ่งเป็นสมาชิกทางนี้ก็ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้ดูแลใส่ใจในสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของวันนี้ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็ในรายการวาระสหกรณ์นะคะก็จะกลับมาพบกันกับท่านผู้ฟังใหม่อีกครั้งนะคะในวันอังคารถัดไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอเนี่ยเกี่ยวกับรายการหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะหรือมีความประสงค์จัดตั้งสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ตั้ง 328/11 ถนนจีระอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเบอร์โทร044-61442นะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวาระสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขวัญเรือนพันศรีนะคะ
1: ดิฉันนางสาวอนุชิดายางามค่ะ
2: และดิฉันนางสาวบุญญาทินีลีประโคนค่ะ
0: ค่ะทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงที่ไพเราะนะคะค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัดCNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30มิถุนายน2569ซึ่งผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็นำสาระดีๆมาฝากมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันทุกๆวันอังคารนะครับก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังทาง Facebook ไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บรรเทาสำราญใจแนะนำเพลงมาก่อนเลยนะครับเฝ้าคอยเฝ้าหวังของสายันสัญญานะครับแล้วก็พี่บุญเรียนที่รักนะครับจากลำไปมาศเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาผู้ช่วยทองม้วนเย็นกระโทกจากประคำนะครับผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาสวัสดีครับช่วงใกล้เที่ยงขอเพลงฟังหน่อยครับเพลงอะไรก็ได้มอบให้กับราชสีทั่วฟ้าเมืองไทยครับก็ที่ผ่านมาก็ไปประชุมสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาจัดรายการสดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังก็บันทึกเทปนะครับก่อนเดินทางวันที่23ที่ผ่านมาก็เดินทางพอดีครับเพราะว่าต้องไปอบรมในเรื่องของเป็นตัวแทนการอบรมของที่กรมประชาสัมพันธ์จัดที่กรุงเทพมหานคร23 24 25โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดละ1คนไปร่วมกิจกรรมในเรื่องของการอบรมอปมช.ครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพร้อมพุ่งยาย
0: นี่ครับผมครับเป็นจะได้ฝนตกแห้งบ่มือขึ้น
1: ฮะ
0: มือขึ้นฝนตกแห้งบ่
1: โอ้ยตกแต่ละ
0: ือ
1: ตะล่มซื้อสองมือแล้ว
0: อ่ะแมนบอกโอ้ยอยู่ในเมืองเขาตกจนว่าถ่วมเด้
1: แมนดีละจุ๊กใกล้ใกล้ยัดแค่นี้บ่มา
0: อืม
1: มื้อนี้อยู่วัดได้นี่เพิ่นมาปฏิบัติธรรมพุ่นน่ะแต่วันที่24พุ่นน่ะมา
0: อ๋อกิจกรรมอีหยังล่ะครับ
1: เพิ่นมาปฏิบัติธรรมพ่อแม่ขาวแม่มาจังซี
0: ่อืม
1: นั่นปฏิบัติธรรม
0: อืมคนหลาย
1: เป็นไงท่านว่าคนได้อีกอ่ะต้องถ่ายถือเก้าคนน่ะ
0: อืม
1: รอบนึง
0: อืมคนหลายบ่คนมารวมหลายบ
1: ่มันก็มาหลายอยู่ทั้งกรุงเทพก็มาอู้มือแรกเพิ่นมานี่นําเพิ่นมาบวงสรวงเพิ่นเอาพระพุทธรูปมา
0: อืม
1: มาตั้ง3คันรถ
0: อืมอยู่วัดหยังเน
1: า
0: ะครับ
1: เนาะนี่มื้อนี้ก็บ่หลายปานใดดอกพอทุเลาพอเบาแน
0: ่อืมอยู่วัด
1: นี่ว่างแน่อยู่ไหนมื้อนี้ก็สิได้โทษได้นี
0: ่ครับผมครับอยู่วัด
1: น
0: ี่
1: มันสุดท้ายแล้วล่ะสามเพื่อนแล้วเพิ่นก็ซื้อของกับ
0: อ๋อมือสุดท้ายแล้ว
1: จ้ามือสุดท้ายบ่ยุ่งปานใด
0: อือๆๆแล้วเพิ่นสิจัดอ
1: ีกคนนี่ยังดอกโทรไปทักทายซื้อดอก
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: อยู่บ้านอยู่บ้านแห้งสีฝนน่ะ
0: อยู่บ้านบ่แห้งครับตกวืดไปแนวนึงครับบ่พอหาหน้าที่นําบ่เปียกซ้ําดินยังแห้งอยู่เลย
1: แค่นี้ล่ะผู้ใหญ
0: ่ครับผมครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับครับก็คุณพี่บุญเรียนที่รักจากลําไปมาศเนาะโทรมานะครับก็บางที่เนาะเมื่อคืนอย่างในเมืองก็ฝนตกนะครับตกจนท่วมแต่ที่บ้านผมก็ตกวืบนึงนะครับ5นาทีเช้ามาดินยังแห้งอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าข้าวก็พอได้น้ำนิดนึงข้าวตอนนี้แถวบ้านผมก็หว่านรอบที่3กันแล้วเพราะว่ามันแห้งมันตายหว่านไม่ขึ้นครับแล้วก็คนรอบ2นี่หว่านไหมก็โดนพวกนกพิราบเอ้ยกาเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับไปกินหมดเนาะมันก็ไม่ขึ้นอีกต้องหวานรอบ3กันอีกผลก็ยังไม่มาอีกบางพื้นที่เห็นผู้ใหญ่กิ่งแก้วจากน้องกีเนาะลง Facebook เมื่อเช้าน้ำขาวเต็มทุ่งนาเลยที่น้องกีตกแรงมากว่าอย่างนั้นครับผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ครับเสียงเบาครับผมยังไม่ค่อยได้ยินเลยทางเต้ปรับเสียงขึ้นนิดนึงเพราะว่าเสียงออกจะค่อยนิดนึงท่านผู้ฟังแนะนำมานะครับแตกไหมครับผมก็วันที่23ถึง25นะผมก็ได้ไปร่วมจัด อบรมในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายรายการขายก็การประชาสัมพันธ์ PDR Active Networking นะครับพิกโฉมกันโอเคโอเคโอเคครับผมครับผมโอเคครับน่าจะเป็นที่เครื่องรับสัญญาณเนาะช่างเต้บอกว่าปรับไม่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็วันที่23นะครับมิถุนายนที่ผ่านมาผมก็ไปอบรมเป็นตัวแทนนะครับจังหวัดละ1คนทั้ง76จังหวัด ทั่วประเทศมาร่วมกันอบรมรวมเป็นเสร็จนะครับก็ประมาณ 1,000 กว่าคนเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับกิจความครับผมครับสวัสดีครับ
2: ก็ได
0: ้โอเคครับ
2: กำลังจะคุยอยู
0: ่เข้ามาเลยครับนะไปมาครับครับผมก็โอเคกาสายเข้ามาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผมว่าเป็นยังไงเน
2: า
0: ะ
2: วันพนมวันจัดรายการเป็นยังไงอยู่คนเดียวเหงาไหม
0: ไม่เหงาครับมีผู้ฟังเยอะแยะเลยครับผู้ฟังก็โทรเข้ามาในรายการก็เป็นกำลังใจให้
2: ฟังเพลงหน่อย
0: เพลงอะไรเน
2: า
0: ะ
2: เอาหัวอกผู้ช่วยเพิ่นเนี่ย
0: หัวอกผู้ช่วย
2: หัวอกผู้ช่วยเพิ่นเนี่ย
0: ครับ
2: บ่ไหวผู้ช่วยทุกคนบ่ให้คำนั้นพร้อมให้ผู้ใหญ่พร้อม
0: อ๋อครับผม
2: จะใส่ผู้ซอยหลายเด้ออ
0: ๋อกระใส่นี่แหละครับเหลือเพิ่นมาแล้ว
2: ฮะ
0: เหลือเพิ่นมาแล้วเหลือเพิ่นมาซอยงานแล้วกระใส่เพิ่นแน่ให้ใส่เนี่ย
2: ครับขายใส่อยู่จะใส่เพิ่นหลายแต่เพิ่นสิล่าอ๋ออ
0: ๋อครับผมครับผมผู้ใหญ่เฮ็ดหลายๆบ
2: ่ครับกันเดียวตนผู้ซอยตัวกันบ่มีผู้ซอยผู้ใหญ่ก็อยู่บ่ได้เด
0: ้ครับผม
2: อ้าวๆๆซอยเหลือกันว่า
0: แม่นครับ
2: ขอบคุณเดียวกันกับซอยกันเฮ็ดซอยกันสั่ง
0: แม่นๆตอนนี้ก็ยิ่งโดยเฉพาะไปช่วงไปอันนี้เนาะช่วงไปจับ GPS จับแปลงหน้าท้ายหลุดแปลงหน้า
2: ครับๆๆนั่นล่ะ
0: ผู้ใหญ่ผู้ซอยต้องซอยกัน
2: ลงซอยกันหลายๆคนครับ
0: ครับผม
2: พ่อม่อน้ําผู้ซอยน้ํา
0: ครับผม
2: ผู้ใหญ่น้ํา
0: ครับถ้าผู้ใดจับได้เองก็จับเอาครับผมครับ
2: ผู้ซอยเด้อเพิ่นนี่เด้อ
0: ครับผมหัวอกผู้ช่วย
2: กับฟังน้ํา
0: ครับผมเดี๋ยวต่อจากพี่บรรเทาครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แนะนำเพลงมาไม่ว่าจะเป็นพี่บรรเทาสำนานใจพ่อข่อยพ่อหวังแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาหัวอกผู้ช่วยนะครับแนะนำมาครับผมก็มาเล่ากันต่อนะครับในเรื่องของการไปอบรมที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับความรู้เยอะแยะนะครับเขาก็อบรมในเรื่องของการทำคลิปการตัดต่อคลิปการในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการตามสื่อการประชาสัมพันธ์การเป็นนักจัดรายการก็การทำภาพโปสเตอร์จากระบบ AI ไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือว่า ChatGPT นะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ทางผู้จัดนะครับได้ให้ความรู้อบรมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นความรู้ที่แน่นมากเลยนะครับ3วันเนี่ยจริงๆเนี่ยระยะเวลามันกระชั้นชิดไปนิดนึงบางคนก็ตามไม่ทันนะครับในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งผมก็ได้นำความรู้นี้แหละครับมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในทาง Facebook ไลฟ์บ้างในทางไลน์กลุ่มบ้างที่ช่วยประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางจังหวัดมีการจัดกิจกรรมอะไรหรือว่าข่าวสารระดับประเทศที่มีข่าวสารอะไรผมก็เลยไปลงอัพใน Facebook ไลฟ์เพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับสื่อเพิ่มเติมหรือไม่ก็ในเรื่องของการสร้างโปรแกรมต่างๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็มาจากแต่ละจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถเก่งๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นดีเจนักผลิตสื่ออย่างเช่นผลิตสื่อการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ในพวกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีนะครับแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างชุมชนก็มีนักจัดรายการทุกสถานีก็มานะครับทุกภาคเนาะก็แต่ละคนมีแต่คนเด่นๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สํานักงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้จัดขึ้นให้กับตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับไปอบรมในเรื่องของอปมช.เมื่ออบรมเสร็จแล้วก็ได้รับใบประกาศแล้วก็ได้รับบัตรนะครับของอปมช.มาเป็นนักจัดรายการที่พัฒนาคุณภาพของตัวเองให้ยิ่งดียิ่งขึ้นก็ขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านดุสิตสิงห์คารีซึ่งก็ได้ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในฐานะกลไกสำคัญของสื่อภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนภายหลังพิธีเปิดผู้ร่วมเข้ากิจกรรมก็ได้ร่วมเรียนรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลโดยดร.ปอยหลวงโคนทรงแสนนะครับ CEO Agency The Platform ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพวกเราก็ได้ความรู้เยอะแยะนะครับแล้วก็ซึ่งวันที่25ก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จัดพิธีปิดนะครับก็ได้มอบไปประกาศแล้วก็มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมซึ่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง2ท่านท่านก็มาร่วมกิจกรรมมาร่วมเสวนาด้วยซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับเพราะว่า น้อยน้อยรายการนะครับที่ท่านจริงๆท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจะมามอบด้วยตนเองแต่ว่าท่านเดินทางไปประเทศบูไนนะครับท่านก็เลยไม่ได้มามอบด้วยตนเองก็ได้มอบให้มอบหมายให้เลขานะครับมาเป็นคนมอบวุฒิบัตรให้ซึ่งพวกเราก็ได้รับวุฒิบัตรนะครับจากท่านเลขาธิการนะครับที่บริกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยอปมช.เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับ 3,184 คนนะครับแล้วก็ในส่วนของนักประชาสัมพันธ์ก็จะมีประชาสัมพันธ์ภาครัฐ399รายรัฐวิสาหกิจเอกชน30รายวิทยุชุมชน959รายอสม .101 รายหอกระจายข่าวทั่วประเทศเนี่ย 5,918 รายนะครับแล้วก็ป่าชาวบ้านอีก190รายเยาวชน329รายผู้ใหญ่บ้านกำนัน142รายสื่อมวลชน601รายอาสาสมัครอื่นๆอาสาสมัครอื่นๆนะครับก็286รายนี่นะครับก็คือเป็นเครือข่ายคุณภาพนะครับก็คือคนหรือว่ากลุ่มคนที่ให้ความร่วมมือกับการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ขยายผลข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอด้วยความทุ่มเทเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถนะครับเพราะว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนมากก็จะมีสื่อต่างๆนะครับนักจัดรายการต่างๆมาร่วมในรายการแต่ละสถานีแต่ละท่านนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือในยอดทั้งหมด 12,139 รายนะครับในปี2568ก็ได้นักจัดรายการที่มีคุณภาพได้รับโล่เกียรติบัตรนะครับก็คือนายสัจพงษ์เติมสวัสดิ์จากจังหวัดสารคามที่ได้รับรางวัลในปีที่แล้วปีนี้เราก็จะนำทั้ง76จังหวัดนี่นะครับมาประกวดมาประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายนนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนให้เรามาทำผลงานในเรื่องของการแนะนำตนเองกิจกรรมความลงมือในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์รายงานข่าวในพื้นที่เป็นพิธีกรของกรมประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของต่างๆนะครับก็อันนี้คือทุกคนคือพลังที่จะขับเคลื่อนรัฐสู่สังคมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งแนวทางของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสวท.นะครับที่เป็นสื่อกลางของภาครัฐที่โดยปกติเนี่ยเขาก็มีการสำรวจนะครับว่าแนวทางการสร้างความรู้การรับรู้สู่ชุมชนหรือพลังผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับไหนมั่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการสื่อผ่านไลน์กรุ๊ประดับอำเภอคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับอปมช.แล้วก็เครือข่ายบุคคลเป้าหมายนะครับอย่างที่บอกครับกำนันทุกตำบล 7,255 คนนายกเทศมนตรีแต่ละตำบลหรือว่าเทศบาลตำบลนะครับ 2,247 แห่งองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังตำบลอบต.นะครับ 5,300 แห่งตามสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องเข้าไปถึงสื่อต่างๆเหล่านี้จากผลการสำรวจวิทยุสื่อสารนะครับโทรทัศน์ปี 2,568 คนไทยยังดูทีวีและพฤติกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสตรีมมิ่งนะครับก็สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก็ร่วมกับกสทช.สำรวจพฤติกรรมการรับฟังสื่อของคนไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 31,500 คนทั่วประเทศพบว่าแม้แพลตฟอร์มดิจิตอลและบริการสตรีมมิ่งจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่โทรทัศน์ยังคงเป็นหลักที่ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุดโดยเฉพาะคนไทย 83.7%นะครับก็ยังดูโทรทัศน์อยู่นะฮะแล้วก็กลุ่มอายุที่ดูโทรทัศน์ก็คือ56ถึง74ปี 91% กลุ่มอายุ18ถึง24ปีเนี่ย 71% นะครับช่องทางการรับฟังเปลี่ยนสู่ดิจิตอลนะครับ 48.8% นะครับก็โดยความเชื่อถือเนี่ยนะครับประชาชนยังเชื่อถือในเรื่องของข่าวสารของสวท.เพราะว่าเป็นกลางเป็นสื่อของทางรัฐนะครับที่เป็นข่าวที่ตรงนะครับแล้วก็ให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับถึง 71.39% นะก็ถือว่ายังได้รับความนิยมอยู่นะโดยเฉพาะสวท.นะครับได้รับความนิยมถึง 64.22% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในระดับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องจริงนะครับที่มีการการกลั่นกรองน ะครับการตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของสื่อของที่มาของข่าวให้มันชัดเจนก่อนที่จะนำมาประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนนะครับโดยจะไปเร็วเวลาเราไปดูในสื่อที่เป็นออกทาง Facebook ไลฟ์หรือว่าทาง Facebook ต่างๆนะครับอาจจะเป็นสื่อที่ไม่ถูกต้องไม่มีการกลั่นกรองบางทีอาจจะเป็นการสร้างข่าวเท็จก็มีทำให้บิดเบือนข้อมูลข่าวที่ไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวที่เป็นจริงมากที่สุดก็คือติดตามข่าวที่มาจากภาครัฐนะครับในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะรายการต่างๆนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับหรือว่าสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์ไทยวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสวทหรือว่า NBTนะครับที่นำมาเผยแพร่เนี่ยจะเป็นข่าวที่ได้รับการกันกรองมากที่สุดเนาะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการมีออกกฎหมายในเรื่องของการสินค้านะครับก็กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานางสาวสุภมาศนะครับนางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคไม่อาจตรวจสอบพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตนเองในขณะซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาผู้ซื้อกับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วทำให้หลายคนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนี้และเสริมสร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์กำหนดไว้6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีร่างกฎหมายนี้ยังให้สิทธิ์ผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือว่าเลิกสัญญาและคืนเงินได้หากเป็นความบกพร่องทางร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าด้านการซ่อมกำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้ยังกำหนดความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวเพิ่มเติมดิฉันอยากให้คนไทยซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจจ่ายเงินไปแล้วต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามสมควรและหากเกิดปัญหาก็ต้องมีระบบที่ช่วยแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดข้อพิพาทลดภาระการฟ้องร้องและทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหันมาใส่ใจคุณภาพสินค้ามากขึ้นนี่คือการยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมสากลนะครับทั้งนี้ประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับในเรื่องของการนำพรบ.เลมอนลอว์นะครับประเดิมกฎหมายยุคแรกยุคนะครับของอนุทิน2ที่จะต้องบังคับใช้นะครับที่ผ่านคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงสัก2เพลงนะมีท่านฝากแนะนำมาเฝ้าคอยเฝ้าหวังโดยพี่บรรเทาสำราญใจแล้วก็ผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาหัวอกผู้ช่วยนะครับแนะนำมาครับ2บทเพลงครับผม

ครับก็ผ่านไปครับ2บทเพลงเพราะๆที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาก็บรรยากาศบางพื้นที่เนาะมีจะให้ฝนตกบ้างเนาะนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแต่มองดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่หน้าฝนเนาะบางพื้นที่แห้งแล้งข้าวแห้งตายหว่านข้าว 2-3 รอบก็อย่าลืมนะครับไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของท่านให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในเรื่องของภัยแล้งซึ่งตอนนี้นะครับแต่ละพื้นที่ก็เร่งดำเนินการในเรื่องของการถ่ายภาพแปลงก็เข้าไปที่แอปดูเอของกระทรวงเกษตรหรือไม่ก็ไปที่แอปลิงเพื่อที่จะถ่ายภาพนะครับของท่านในแปลงนาเขาจะขึ้นนะครับว่าชื่อแปลงชื่อแปลงนี้เราก็ใส่ชื่อเรานะครับแล้วก็ข้อมูลแปลงเราก็ใส่เนื้อที่นะครับเลขโฉนดลงไปอย่างเช่นเนื้อเลขโฉนด1 2 3 4เนื้อที่1ไร่5ไร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปที่เราไปยืนในแปลงมันจะจับพิกัดในแปลงนะครับเราไปยืนถ่ายที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไปจับพิกัดที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องไปยืนให้ถูกแปลงไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขาไปตรวจสอบตามค่า x ค่า y นะครับตามพิกัดแปลงแล้วท่านจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ถ่ายรูปให้ถูกแปลงนาของตนเองเนาะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ถามท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันท่านแพทย์ท่านสารวัตรท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ของท่านหรือท่านจะให้ลูกให้หลานไปถ่ายภาพแปลงเองก็ได้เพื่อที่จะได้อัพลงไปในแปลงความบุ๊กของท่านเนาะมี4แปลง5แปลงก็อัพลงไปครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาเพิ่มเติมท่านผู้ใหญ่สำเนียมเจียดไทยสงท่านผู้ใหญ่สมหมายจันพลแสนนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วโดยเฉพาะท่านผู้ฟังทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทางบ้านทุกท่านนะครับเมื่อก่อนผมก็ไปเป็นวิทยากรให้กับบ้านยายอ่อนก็ไปเจอแฟนคลับที่ฟังรายการก็ดีใจนะครับที่ได้เจอ FC ที่รับฟังรายการของกับผมที่ดำเนินรายการเนาะท่านก็ชื่นชอบบอกว่าโอ้เพิ่งมาเปิดฟังยังไม่เคยเปิดฟังก็ยังไงก็เป็นปากกำลังใจนะครับหลายๆหมู่บ้านหลายๆพื้นที่ที่รับฟังเนาะก็มาดูข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้ทางกรมการปกครองก็มีนโยบายออกมาเรื่องนึงนะครับเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่นะครับที่จะออกมาในเรื่องของเทศบาลเมืองเทศบาลนครที่เคยเป็นแล้วมีการยุบนะครับยุบเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ให้มีนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าเทศบาลเมืองเทศบาลนครหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่ผ่านมาที่ดังๆก็คือที่เทศบาลนครหาดใหญ่เนาะที่น้ำท่วมแล้วไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องรับร้องทุกข์นะครับแล้วก็ประสานงานให้ก็เกิดการน้ำท่วมนะครับผู้ใหญ่บ้าน

ก็ไม่มีนะครับก็ต้องเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นทีนี้ทางรัฐบาลก็มองเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องนี้ก็เลยจะแก้กฎหมายในเรื่องของการคืนกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กับพื้นที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครที่เคยยุบเลิกไปแล้วนะครับก็ให้ประชาชนนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคมผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะครับภาษาอังกฤษก็อ่านว่า law.go.th นะครับโดยคลิกไปที่ลิงก์นะครับดังกล่าวนะครับไปที่หรือเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะครับเพื่อพิจารณาคืนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจากเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลแพทย์สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรและเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือนายอำเภอปฏิบัติงานตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทรวมถึงการประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่โดยผลของกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในปัจจุบันนะครับก็ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อท้องถิ่นได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครซึ่งส่วนผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและการดูแลประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457โดยกำหนดให้ในพื้นที่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลหากมีความจำเป็นและมีความต้องการของประชาชนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจประกาศในพื้นที่นั้นสามารถดำเนินการแต่งตั้งบุคคลตำแหน่งดังกล่าวต่อไปได้เพื่อให้มีตำแหน่งดังกล่าวในการบำบัดทุกบำรุงสุขและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนาะดังนั้นก็ถ้าท่านเห็นว่าควรจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครที่มีการยุบเลิกไปแล้วนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับผมก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งสังกัดตั้งต่อไปนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมพัฒนาชุมชนกรมที่ดินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งเหตุผลความจำเป็นของการมีระบบอนุญาตระบบคณะกรรมการหรือการกำหนดโทษอาญารวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของภาครัฐนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ law.go.thนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้แสดงความคิดเห็นนะครับอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์นะครับท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับก็จะมีกฎหมายมาตรา4ที่บอกไว้ว่าเทศบาลเมืองเทศบาลนครใดที่มียกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าหากว่านายกเทศมนตรีมีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็ทำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในการยุบลกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ภายใน1ปีแต่ถ้าหากว่านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเทศบาลนครมีความเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความจำเป็นต้องอยู่ก็ไม่ต้องทำหนังสือถึงนะครับก็ยังคงไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับตามกฎหมายประมวลกฎหมายมาตรา4นะครับของลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับแก้ในส่วนตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็สู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ที่จะปรับแก้กฎหมายเนี้ยถ้าหากว่าประชาชนเห็นสมควรนะครับให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านกลับมาคืนนะครับก็เห็นสมควรแต่ถ้าไม่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นก็ให้แสดงความคิดเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับก็เป็นความคิดเห็นที่ทางรัฐบาลต้องการรับฟังเสียงจากประชาชนนะครับก่อนที่จะแก้กฎหมายเนาะและช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอำเภอเมืองมีการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสุขนะครับกิจกรรมหลักก็การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองกำลังประจำถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยนักกองอาสาลักกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่1ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยคำสั่งนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ให้มีการอบรมด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองเป็นเมืองแห่งกิจกรรมหลักนะครับซึ่งจะจัดอบรมด้วยกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ราษฎรอาสาในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับฝึกอบรมทั้งหมด38รุ่นรุ่นละ50คนโดยอำเภอเมืองแบ่งเป็นห้วงการฝึกทั้งหมด5ห้วงระยะเวลา3วัน2คืนโดยฝึกอบรมที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่1การแต่งกายชุดสุภาพรองเท้าผ้าใบเหมาะสมมีความคล่องตัวต่อการฝึกภาคสนามรายละเอียดตามแนบท้ายนะครับก็ของตำบลชุมเหตุของผมเนี่ยก็จะมีวันรุ่นที่9ถึงวันที่12ก็เป็นวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมตำบลอีสานตำบลเมืองฝางตำบลพักกูตำบลบ้านยางรวมแล้ว216คนแล้วก็รุ่นที่9ถึง12วันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคมตำบลบ้านบัวตำบลชุมเหตุตำบลสแกโพงรวมทั้งสิ้น213คนรุ่นที่17ถึง20ตำบลสวายจีตำบลหลักเขตตำบล2ห้องตำบลบัวทองทั้งหมด212คนรุ่นที่25ถึง28ตำบลสะเม็ดตำบลกระสังตำบลถลุงเหล็กตำบลกลันทาทั้งหมด222คนรุ่นที่33ถึง34ตำบลหนองตาตำบลลุมปุกตำบลสแกซำทั้งหมด195คนรวมทั้งสิ้น 1,058 คนนะครับการแต่งกายก็แต่งกายสำหรับฝึกอบรมการเกงขายาวเสื้อยืดสีดำรองเท้าผ้าใบนะครับก็ในการสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้ารับฝึกการอบรมเรื่องของชรบนะครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหลังการฝึกอบรมแล้วก็ให้เตรียมแบบฟอร์มจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสำเนาใบประกาศที่ได้ผ่านการอบรมรูปถ่าย1นิ้ว2รูปสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทางนี้ยื่นที่ฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อให้นายอำเภอสั่งใช้เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต่อไปนะก็เป็นการอบรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะครับในแต่ละตำบลทั้งหมดก็1,058คนนะครับที่จะเข้าอบรมตอนนี้ก็ยังมีการอบรมอยู่นะวันนี้ก็มีการอบรมอยู่ของตำบลอีสานเมืองฝางแล้วก็ภาคูบ้านยางนะครับวันนี้ก็อบรมส่วนบ้านบัวชุมเหตุสแกพวงก็จะเป็นวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคมนะก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สวทก็จัดโครงการ Next Gen บุรีรัมย์สื่อสร้างสรรค์ใช้อย่างรู้เท่าทันนุนเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แยกแยะและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อใบประกาศและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม Next Gen บุรีรัมย์สื่อสร้างสรรค์ใช้อย่างรู้เท่าทันประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมพรินเซตโรงแรมเดอะซิตาพรินเซตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้สร้างประสบการณ์และทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับทางปัญญาให้สามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมสำหรับกิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยการรู้เท่าทันสื่อการฝึกทักษะการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อออนไลน์และจัดรายการในห้องส่งจำลองห้องส่งวิทยุยุคดิจิทัลและมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น50คนนะครับก็น้องๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผลิตสื่อในการเป็นนักจัดรายการเป็นการเสนอข่าวที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์ปลอดภัยที่โรงแรมเดอะซิตาเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สวทบุรีรัมย์ได้พยายามนะครับจัดโครงการดีๆให้เข้าถึงประชาชนแล้วก็เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็มีการจับยาบ้าจำนวน6มัดกว่า 10,000 เม็ดได้ที่อำเภอห้วยราชนะครับตอนนี้ก็มีการขยายผลในเรื่องของต้นตอนะครับที่มาของยาบ้าประมาณ 12,000 เม็ดถนนสายห้วยราชสตึกบริเวณบ้านเมืองโพหมู่ที่6ตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่มีมูลพลเมืองดีเข้าไปพบวัตถุปริศนาห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำพันด้วยเทปกาวอย่างดีนะครับแล้วก็มีความแน่นหนามีร่องรอยของการกัดแทะของสุนัขจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทราบว่าสิ่งที่อยู่ภายในห่อนั้นเป็นยาบ้าที่กลุ่มผู้ค้านำไปวางไว้เพื่อไปกระจายต่อให้กับผู้เสพในหมู่บ้านซึ่งนายเดชินพันมีสุขปลัดอำเภอห้วยราชฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าจากการยึดของกลางยาบ้าจำนวน6มัดถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดที่ในพื้นที่อำเภอห้วยราช
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองได้เฝ้าติดตามกลุ่มผู้ค้าผู้เสพมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่พบยาบ้าในครั้งนี้ก็เคยได้จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพแล้วหลายคดีเคยพบมากที่สุดประมาณ 1-2 มัดหรือประมาณหรือ1มัดมีประมาณ 2,000 เม็ดซึ่งถ้าหากว่ายาบ้าล็อตนี้หลุดเข้าไปเผยแพร่ในชุมชนระบาดในชุมชนก็จะสร้างความเสียหายในพื้นที่มากส่วนการตรวจนับยาบ้าที่ยึดไว้เป็นการตรวจสอบปริมาณจำนวนให้แน่ชัดว่าในถุงมีที่บรรจุนั้นมียาบ้าทั้งหมดหรือไม่อาจมีการบางถุงบรรจุจำนวนไม่เท่ากันหรืออาจมียางอื่นที่ไม่ใช่ยาบ้าปะปนมารวมถึงการตรวจหาแหล่งที่มาและขยายผลการกวาดล้างยาเสพติดต่อไปนะครับก็ท่านใดที่มีอยากจะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะของรัฐบาลนะครับก็โทรไปได้นะครับ1111 14ตัวนะครับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแอปพลิเคชันร้องเรียนร้องทุกข์หรือติดตามข่าวสารจากภาครัฐบาลได้ด้วยตัวเองหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเว็บไซต์ในการโทรนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันหรือไลน์ต่างๆหรือกลุ่มต่างๆนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง Play Store ได้วันนี้เวลาหมดเวลานะครับก็พบกันใหม่อังคารหน้านะครับอังคารนี้ผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านผู้ฟังได้แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมในรายการไม่ว่าจะเป็นรับฟังทางคลื่น 101.75 นะครับทางคลื่นวิทยุนะครับ FM ของเราหรือว่าจะเป็น Facebook Live ทางสวทบุรีรัมย์นะครับที่แพร่นะครับทางสื่อออนไลน์พบกันใหม่อังคารหน้านะครับสำหรับคันนี้ผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสาสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าก รณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์
8: นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโด ดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
9: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเงินลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งสองฝั่งเลย
8: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
10: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
11: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
10: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปฤษดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปฤษดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจ อีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
13: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
14: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
13: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
15: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิศาตทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาว เพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
16: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอร์รูมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที
17: ่ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กบขเผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบขในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบขซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางด้านทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีการที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสื่อข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่มงทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้น ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2ส่วนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปรแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่าน

0: รพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2-1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทำนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน

0: ในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษ ของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมารอนถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่0931300675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปี ทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2519สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02547 4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดารินาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ชีวิตทั่วทิพย์ดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธองนาคชาญช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยค่ะ
1: ครับผมแหมพี่สุภัชรินทร์ทักทายว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้มันเป็นคำที่แบบว่าฟังแล้วหูผึ่งเลยนะ
0: ทุกคนรอวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยคะ
1: ไทยช่วยไทยคือพรุ่งนี้คือเริ่มคิกออฟสำหรับเดือนที่2แต่ก็คราวนี้มาวัดสถิติกันว่าใครจะใช้เงินเป็นไม่เป็นมาดูกันว่าจะหมดเร็วหมดช้าแค่ไหนนะโอ้ยอย่าลืมระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: รอวันพรุ่งนี้
1: มารอวันพรุ่งนี
0: ้
1: ส่วนเราสองคนก็ยังทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การรับรู้ซึ่งความเข้าใจและข่าวสารของบ้านเมืองนั่นเองนะครับตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็จะคุยกันในหลากหลายเรื่องราวทั้งการนำเสนอข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องของนโยบายและเรื่องที่โดดเด่นรวมไปถึงการพูดคุยกับหน่วยงานนะครับประกันสังคมนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาอยากจะนำเสนอประเด็นต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์กับชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของกรณีเงื่อนไขการเบิกในกรณีทุพพลภาพนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นครับช่วยควบคุมเสียงคุณณัชวีอารีวงประสานงานและทีมนิวมีเดียก็เช่นเคยครับดูแล Facebook Live
0: วันนี้น่าจะเป็นคุณอัคเดชไม่ใช่คุณอัคเดชค่ะคุณวัดอะไรนะคุณเดชาธร
1: เช่นเดชาธร
0: เดชาธร
1: นะฮะโอ
0: ้ค่ะเขาไม่ค่อยตอบค่ะคนเนี้ย
1: ครับ
0: เดชาธรชัยโซดา
1: เดี๋ยวสักครู่อาจจะคอมเมนต์มานะครับเขาไม่ค่อยตอบเนี่ยนะครับแต่เขาดูแลกันแบบแข็งขันทีเดียวนะครับทีมนิววิดีโอของเราก็นำภาพสวยๆและระบบที่มีเสถียรนะครับมาให้เราได้ใช้ Facebook กันอย่างสบายใจนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นก็ใครที่จะคอมเมนต์ใครจะฝากคำถามก็เต็มที่ได้เลยในช่องทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับก
0: ็ไปเที่ยวไหนคะเนี่ยเห็นแต่ต้นมะพร้าว
1: นะครับจริงๆแล้วมันมีหาดอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจจะถูกตัดตอนออกไปนะก็เลยทำให้นึกว่าเป็นดงมะพร้าวที่ไหนแต่จริงๆเป็นหาดนะครับน่าเสียดายมากไม่ได้เห็นชายหาดแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นจริงๆต้องเดินทางไปเองและท่านจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเห็นมาแล้วนะครับที่นี่คือหาดตะโลกับตะโลกาโปอ่านยากหน่อยเป็นภาษาใต้ขออภัยนะครับตะโลกาโปจังหวัดปัตตานีจังหวัดที่คนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีหาดสวยด้วยหรือไม่เพราะว่าพอนึกถึงภาคใต้ก็จะนึกถึงจังหวัดเด่นๆอย่างภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้นะฮะปัตตานีเขาก็มีหาดสวยก็คือหาดที่นี่แหละตะโลกาโปเนี่ยเพราะว่าเป็นหาดที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ใกล้ๆมีบรรยากาศของวิถีชีวิตนะฮะใช้เรือกอออกไปหาปลานะครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านมีลายสวยงามมีเรื่องของวัฒนธรรมมลายูนะครับชาวามีความผสมผสานกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรือที่ท่านจะได้เห็นในหาดแห่งนี้เป็นเรือที่ตกแต่งสวยงามไม่แพ้กับผีตาโขนช่วงนี้มีผีตาโขนอยู่นะเขาแต่งเรือเนี่ยฉูดฉาดสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือใช้ลวดลายต่างๆไม่ว่าจะลายกันหนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวนกในวรรณคดีแต่งเรือกันสวยงามทีเดียวนะครับเสียดายวันนี้ไม่ได้นำเสนอนะครับนอกจากนี้ในชายหาดแห่งนี้ยังเป็นชายหาดที่สวยงามมากๆหากมาตรงกับจังหวะอาทิตย์อัสดงคืออาทิตย์ตกเนี่ยนะครับชายหาดจะกลายเป็นสีทองสวยงามอร่ามเลยนะครับใครๆที่เป็นแฟนชอบดูพระอาทิตย์ตกที่เพื่อนผมก็มีนะพระอาทิตย์ตกนี่เป็นช่วงเวลาที่อยากจะนั่งมองนานๆมองอยู่นิ่งๆฉะนั้นแหละมันได้ความรู้สึกดีจริงๆเนี่ยไปที่หาดแห่งนี้ท่านจะได้ความรู้สึกเช่นนี้นะครับ
0: ชื่อหาดอะไรนะคะ
1: จำไม่ได้ต้องอ่านเดียว
0: กาโป
1: ตะโลกาโปนะฮะโอ้โหใครไปที่ปัตตานีช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะก็คือเป็นงานมอเตอร์โชว์ปัตตานีที่ปัตตานีเขาก็มีด้วยเช่นกันนะฮะมหกรรมมอเตอร์โชว์จัดถึง5กรกฎาคมนะครับเป็นงานที่ประกวดมิสมอเตอร์โชว์นะฮะโชว์เรื่องของยานยนต์ต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของปัตตานีนะครับอยากจะเห็นว่ามอเตอร์โชว์ปัตตานีเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปกันนะครับที่จัดวันนี้เป็นต้นไปจนถึง5กรกฎาคมนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจัดคึกคัก10วัน10คืนจัดมาแล้ว 4-5 คืนที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของปัตตานีแล้วก็ช่วยอุดหนุนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยรวมถึงภาคยานยนต์ผู้ประกอบยานยนต์ที่พร้อมนำเสนอข้อเสนอพิเศษและก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงในงานนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ที่ แห่งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีนั่นเอง
0: ใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปนะคะเป็นเมืองสงบที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองปัตตานีทางใต้นะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นช่วงของการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอนะคะแต่ละส.ส.แต่ละคณะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะอภิปรายนะคะใครที่ได้รับชมรับฟังก็ติดตามว่ามีการอภิปรายงบประมาณในด้านใดบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีหลายด้านงบประมาณเนี่ยก็จะมีไปที่กระทรวงต่างๆใครติดตามก็คงจะได้รับฟังข่าวสารนะมากมายอย่างวันนี้ก็จะพอจะสรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวข่าวสารเราก็จะมีการพูดถึงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสิทธิประโยชน์อีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีความทุพพลภาพนะคะก็จะมีเงื่อนไขหลายๆด้านที่เราจะมีการพูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมอีกสักครู่นึงค่ะแล้วก็คอยติดตามข่าวสารในด้านต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะช่วงที่2ของรายการจะเป็นการพูดคุยให้ฟังถ้าอย่างเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่การประชุมที่ผ่านมาในช่วงของกระทรวงการคลังเขาบอกได้งบสูงสุดได้งบสูงสุดมีวงเงิน 3,788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็ย้ำค่ะว่าคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่าประเทศจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวงเงิน 3,788 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1รับหลักการนะคะโดยรัฐบาลนั้นกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าว่าจะปรับลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องคอยติดตามกันว่าแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทางเจ้ากระทรวงเองก็ได้ไปยื่นของบประมาณพิจารณาให้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากันนะคะคอยติดตามกันสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: นี้นะครับมาคุยกับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการคุณคุณาไทยอ่อนน้อมในประเด็นเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพสำหรับประเด็นประกันสังคมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณคุณาไทยคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณาชัยคุณพัชรินนะคะ
1: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมวันนี้จะมาพูดคุยถึงกรณีเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีเงื่อนไขมีข้อกฎหมายในเรื่องของการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างไรบ้างค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนหยุดงานที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะลูกจ้างที่ประสบอันตรายที่มีกรณีของการสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานก็จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินสูญเสียสมรรถภาพแล้วก็ขอรับเงินทดแทนกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีสองอย่างก็คือการเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและการเป็นผู้ทุพพลภาพซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนี่ยค่ะเป็นจะสามารถขอรับเงินประเภทไหน
0: คร
2: ับ ก็คือค่ะแล้วก็เวลาลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากเนื่องจากการทำงานแล้วก็สูญเสียอวัยวะค่ะก็หลังเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าแพทย์ไม่ได้ยืนยันการสิ้นสุดการรักษาก็รอสัก1ปีค่ะก็สามารถมาขอเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: แต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ชวนสับสนอยู่เล็กน้อยใช่ไหมว่าจะแยกแยะในกรณีของการทำงานที่มันเข้าข่ายทุพพลภาพกับการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจะต้องใช้การประเมินพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: วิธีการที่จะประเมินเนี่ยเราซับซ้อนแค่ไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแยกแยะว่าโอเคคนนี้เนี่ยเข้าข่ายทุพพลภาพกับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ต่อไป
2: ในปัจจุบันนะคะก็จะเวลาลูกจ้างที่มีกรณีเคสกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือว่าทุพพลภาพอะค่ะก็จะมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมหลังจากที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้วว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วหรือว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วอวัยวะคงที่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมาขอเข้ารับการประเมินทีนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีการนัดทางลูกจ้างมารับเข้ารับการประเมินที่สำนักงานประกันสังคมหรือศูนย์ผู้ทรงสมรรถภาพเนี้ยค่ะแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะทำการประเมินแล้วก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสมรรถภาพซึ่งหากเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีอัตราการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% ขึ้นไปอันเนี้ยลูกจ้างก็จะถูกจัดกลุ่มให้เป็นผู้ทุพพลภาพค
0: ่
2: ะ
0: 60%ขึ้นไปความเสียหายของอวัยวะต่างๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องถึงขนาดที่ว่าล้มหมอนนอนเสื่อไหมหรือบางครั้งก็อาจจะเดินได้แต่ว่าสูญเสียเยอะก็เข้าข่ายได
2: ้เดินได้สูญเสียเยอะบางทีก็อาจจะเป็นกรณีที่สูญเสียแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะผิวหนังมีการสูญเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์เนี่ยจะมีวิธีการประเมินตราการสูญเสียแต่ลูกจ้างไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทีมแพทย์ที่มาประเมินเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงก็มีประสบการณ์มานาน
1: ทีนี้พอประเมินแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ประเมินออกมาแล้วว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาด้วยใช่ไหมคะอัตราที่เราจะจ่ายเนี่ยค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ก็อันนี้เดี๋ยวขอลองยกตัวอย่างให้ฟังให้มันพอเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีนายกรเนี่ยนะคะเป็นช่างตีเหล็กได้รับเงินเดือน 25,000 บาทแล้วจู่ๆก็เกิดวันนึงเกิดประสบอุบัติเหตุขาขาด2ข้างขณะทำงานแล้วก็เข้ารับการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอรับเข้ารับการประเมินสูญเสียเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอาล่ะคุณนะสูญเสียเป็น 61% ของร่างกายนะนั่นเท่ากับว่าคุณนะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ
1: ค่ะ
2: ค่ะทางนี้พอเข้าข่ายการเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานแล้วก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นเงินจำนวน 14,000 บาทซึ่ง 14,000 บาทเนี่ยมันคือ 70% จากฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาทค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะได้รับตลอดชีวิตด้วยค่ะ
0: โอ้ได้ทุกเดือนเลยเสมือนเงินเดือนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นเงินเดือนทดแทนที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วก็จะช่วยดูแลค่ะ ำนักงานประกันสังคมค่ะก็จะเป็นในงบประมาณของกองทุนเงินทดแทน
1: ทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยจะจ้างเขาต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นว่าจะจ้างต่อไม่จ้างต่อประกันสังคมก็ดูแล
2: ไม่จำเป็นค่ะคือนายจ้างจะจ้างต่อหรือไม่ประกันสังคมก็จะดูแลค่ะเพราะว่าถือว่ามีการประสบเหตุเนื่องจากการทำงานแล้วนายจ้างส่งเคยนายจ้างส่งเงินสมทบให้เราเพื่อให้เรามาดูแลลูกจ้างในส่วนนี้ค่ะ
0: คร
1: ับและหมายความว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วเนี่ยเขายังคงต้องชำระค่าแต่ละเดือนไหมคะประกันสังคม
2: ในเมื่อมีการเกิดสิทธิ์แล้วอะค่ะสมมติว่านายจ้างจะไม่จ้างต่อลูกจ้างก็ยังคงจะได้รับเงินทดแทนนี้ไปจนตลอดชีวิต
1: โดยไม่ต้องเสีย
2: โดยไม่ต้องเสียอะไร
1: ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้ว
2: ไม่ต้องจ่ายอะไร
1: ก็ยังคงดูแล
0: แต่ก่อนหน้าที่จะได้สิทธิ์นี้ต้องจ่ายอะไรแบบไหนมาเท่าไหร่ครับ
2: ก็โดยปกติแล้วค่ะนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนค่ะในส่วนของกองทุนทดแทนเนี่ยลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะเป็นเงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียวค่ะซ
0: ึ่
2: งจะคิดจากอัตราเงินสมทบอัตราค่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นรายละเอียดในส่วนของนายจ้างค่ะ
0: เงินสมทบนี้ถูกหักจากเงินเดือนนะไปหักจากเงินเดือน
2: ไม่ได้ถูกหักจากเงินเดือนห้ามหักจากเงินเดือนลูกจ้างค่ะมันจะเป็นการที่นายจ้างต้องเป็นคนสมทบคล้ายๆกับการซื้อประกันให้ลูกจ้างการอุบัติเหตุลูกจ้างอะไร
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเนาะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจการประเมินเนี่ยจะดูที่ว่าเขายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าโดนตัดนิ้วขาดก็ถือว่ายังเป็นผู้พลภาพไหมคะอย่างนี้นิ้วขาด
2: เราต้องมองว่าโอเคมันจะมีนิ้วขาดหนึ่งข้อนิ้วไหมหรือว่าไปจนถึงตอนิ้วไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำสมมติว่าขาดมากกว่าหนึ่งที่เราก็จะต้องเอามาคำนวณรวมให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
0: ครับแต่อย่างผิวเผินเหมือนนิ้วจะไม่ถึง 60% นะต่อให้ขาดนิ้ว2นิ้วจะไม่ถึง 60%
1: มันจะมีดูละเอียดถึงขนาดที่ว่าอย่างแพทย์เขาจะต้องประเมินว่านิ้วที่ขาดคือนิ้วอะไรแล้วสามารถหยิบจับของได้ไหม
0: มันสำคัญมากว่า
1: ทำงานได้ไหมอะไรหรือเปล่าคะอย่างนั้น
2: อันนี้ต้องแจ้งว่าจริงๆใช่ก็จะมีเกณฑ์ในการคิดคำนวณอยู่ค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วก็ไม่ได้ดูไปถึงว่าอันนี้คือนิ้วขาดแล้วยังใช้คีบได้ไหมอันนี้มันจะเป็นในต้องมองว่าทุกคนไม่เคยนิ้วขาดมาก่อนต่อในส่วนของว่าเราจะสามารถใช้งานนิ้วได้หรือไม่นั้นมันเป็นกระบวนการหลังจากที่นิ้วขาดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีสกิลในการฝึกไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่จะประเมินแบบเบื้องหน้าเลยว่ามันสูญเสียไป 60% หรือเปล่าเอาแค่นั้นก่อน
2: ใช่ค่ะก็เลย
1: จะพูดถึงเรื่องของกรณีทุพพลภาพซึ่งจะต่างจากกรณีสูญเสียสมรรถภาพอย่างนี้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าต่างกันยังไงคะ
2: อย่างกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือทุพพลภาพนี่ถ้าถามกันต่างกันยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าเวลาลูกจ้างเนี่ยเข้ารับการประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% นะคือตั้งแต่ 60% เป็นต้นไปอะค่
1: ะ
2: ก็เขาก็จะมองว่าอันนี้คุณคือผู้ทุพพลภาพแล้วแต่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 60% หรือตั้งแต่ 60% ลงมาเนี่ยอันนี้คุณคือผู้สูญเสียสมรรถภาพซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินที่ต่างกัน
0: จ่ายเท่าไหร่ครับ
2: อย่างของจริงๆก็ไม่เชิงว่าจ่ายต่างกันค่ะคือจ่ายไป 70% ของเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าของเคสของทุพพลภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าของสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตามเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียค่ะคูณเป็นเดือนเป็นเดือนไป
0: ถ้าสูญเสียมากก็จะได้นานหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าประมาณว่าถ้าสมรรถภาพสูญเสียสมรรถภาพไปแล้วเนี่ยมันมีการฟื้นฟูได้มันจะมีส่วนที่สามารถที่จะกลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เป็นผู้ทุพพลภาพโดยสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมีการใช้วิธีมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนทำงานด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ในส่วนของสิ่งที่สองอันนี้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกจ้างสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ประมาณนึงเนี่ยก็จะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์สมรรถภาพคนงานทั้ง5ภาคของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: มีที่ไหนบ้างใน
2: สำนักก็จะมี5ภาคก็จะมีครอบคลุมทั้ง5ภาคเลยค่ะก็คือจะเป็น01เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ แล้วก็02จะอยู่ที่ระยองค่ะแล้วก็03จะเป็นเชียงใหม่04จะเป็นขอนแก่นแล้วก็025จะเป็นสงขลาค่ะตามภูมิภาคในประเทศไทย
1: ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายมีทางด้านจิตใจด้วยไหมคะ
2: มีค่ะก็จะครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะก็คือจะเป็นทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้บริการแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วยค่ะ
1: มีอบรมฝึกอาชีพ
2: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างในกองทุนแทนเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
0: โอ้ใช้เวลาอบรมนานไหมฮะฟื้นฟู
2: ก็แล้วแต่แผนการรักษาของแต่ละผู้เข้ารับการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วก็สามารถกินนอนที่ศูนย์ได้เลยเนี่ยค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ
0: อือดีนะทุกวันนี้พอเพียงแค่ไหนครับกับการรองรับจำนวนผู้ทุพพลภาพที่จะเข้าไปฟื้นฟูเพราะดูแล้วก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นศูนย์ใหญ่พอสมควร
2: ใช่ค่ะศูนย์ของเราคือกว้างมากค่ะมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ที่พักเพียงพอรองรับผู้ฟื้นฟูในหลักตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาจจะพักรักษาตัวเองอยู่แล้วก็เป็นผู้ทุพพลภาพที่ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมก็ยังคอยเป็นดูแลนะคะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
2: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้นายจ้างเองก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะในการจ่ายเงินทดแทนในส่วนนี้เพื่อที่จะคล้ายๆกับซื้อประกันให้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการปกปักรักษาสิทธิ์ส่วนนี
1: ้เป็นกฎหมายไหม
0: เป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมครับทุกวันก็ถือได้ว่ายังเยอะหรือว่ายังต้องการ
2: ถ้าเรามองในแง่ที่ว่ามันถ้าเราสมมติเราเปรียบเทียบกับการเป็นการซื้อประกันให้ลูกจ้างอันนี้มันคือสิทธิ์ที่ทางรัฐเนี่ยมองเองเห็นความสำคัญก็เลยเป็นพรบขึ้นมาก็คือเป็นพรบเงินทดแทนนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2537พอนานอายุพอๆกับพรบของประกันสังคมเลยค่ะก
0: ็คือนานแล้วนะ
2: บังคับให้นายจ้างเนี่ยจะต้องคิดจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วก็นำลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนกับทางกองทุนด้วย
0: ครับในทุกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสังคมผู้สูงอายุสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้กระทบต่อนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนไหมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่งบประมาณอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามา30กว่าปีแล้วเนี่ยในยุคหลังๆนี้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนโฉมใหม่หน่อยไหม
2: ก็ตอนนี้ค่ะทางกองทุนแทนเองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามแก้ไขในส่วนของปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นพวกงานพวกพรบที่เคยเป็นพรบที่เก่าแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ดูให้มันว่าเราจะพยายามขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่างไรได้บ้างเนี่ยค่ะ
0: อืมนะครับก็เชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยก็ขยับขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเทคโนโลยีต่างๆก็มีการปรับประยุกต์ใช้อย่างสะดวกสบายให้คนได้เข้าถึงง่ายๆด้วยได้รับทราบข้อมูลเชื่อได้ว่านี่คือแคมเปญหนึ่งนะที่น่าจะมีการปรับปรุงให้เห็นผลกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตแต่ที่แน่ในวันนี้ในสถานะปัจจุบันก็ยังคงเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ประชาชนนายจ้างลูกจ้างเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู
1: ่ค่ะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณคุณาไทยได้พูดถึงผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบการนายจ้างทั้งหลายที่จะได้เข้าใจในเงื่อนไขของการเบิกผู้พลภาพแบบนี้นะคะอยากจะบอกอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรให้เขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั่วถึงกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนแทนเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่หลายๆคนไม่คุ้นหูเท่าของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม7กรณีเนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้พยายามคิดถึงว่าเราถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจากการทำงานเนี่ยลองคิดถึงทางกองทุนว่าเรามีสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือว่าเราไม่แน่ใจว่าอันนี้เราจะเบิกประกันสังคมดีนะหรือว่าจะเบิกกองทุนเงินแทนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอบถาม สำนักงานประกันสังคมได้ทุกที่เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนคอยให้บริการอยู่รวมถึงเรื่องของฝึกฟื้นฟูด้วยเช่นกันค่ะถ้าอยากจะผู้ทุพพลภาพอะค่ะหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยอยากจะมาเข้าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยค่ะก็สามารถมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มให้สมัครเป็นเข้ารับการฟื้นฟูค่ะ
1: ค่ะลืมถามไปว่าผู้ประกันตนแบบนายจ้างที่จะต้องมีส่วนในการมีส่วนร่วมในการดูแลเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการทำงานหน่วยงานบริษัทต่างๆอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงทุกบริษัทอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะ
2: ไม่จำเป็นค่ะทุกบริษัทมีหน้าที่ต้องแค่มีลูกจ้าง1คนแล้วก็แค่มีลูกจ้าง1คนก็ต้องจ่าย
1: ค่ะเข้ากองท
2: ุ
1: น
2: สมทบให้กองทุนแล้วใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ก็คือ
2: ไม่ว่าจะกิจการแบบไหนยกเว้นแต่จะเป็นกิจการตามที่เป็นข้อยกเว้นในกฎหมายอยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงก็คือต้องมีเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อจะช่วยเหลือดูแลนะคะค่ะถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามข้อมูลได้ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม้เป็นสวัสดิการที่หลายคนต้องทราบจริงๆนะเพราะนี่คือSafety Net หรือว่าเครือข่ายที่จะสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับลูกจ้างอย่างเรานะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราคาดไม่ถึงและเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงๆนะโดยสำนักงานประกันสังคม 70% ของค่าจ้างโดยไม่เกิน 20,000 บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน 20,000 ก็จะได้แค่ 70% ก็คือ 14,000 ก็ถือว่าไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับการดูแลตลอดชีว
1: ิ
0: ต
1: มันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะไปอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังคงดูแลนะ
0: ค
1: ะยังมีเงินเดือนให้หลังจากที่ร่างกายเราเป็นทุพพลภาพเป็นผู้ทุพพลภาพไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหลักประกันในชีวิตได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ดูทาง Facebook Live มีหลายท่านเข้ามาทักทายนะคะ
0: ครับ
1: เขาชงจะชอบที่ปัตตานีนะคะพลพรชัยบอกว่าอยู่ที่ปัตตานีเคยไปปัตตานีได้ชิมอาหารอร่อยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวไปดูภาพพิมพ์ลายไม้ด้วยนะคะมีหลายของดี
0: เยอะไปหมดนะ
1: มีของดีแล้วยังบ่อยว่าให้ไปแนะนำว่าให้ไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถมทองรับประทานอาหารอร่อยที่โรงแรม CS ปัตตานี
0: นี่นะลายแทงละเอียดมาก
1: แหล่งท่องเที่ยว
0: ครับผมโอ้อยากไปมานานแล้วเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆมีความสวยงามมากๆจริงๆได้ยินชื่อเสียงมานะ
1: ใช่ที่ท่านเคยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียว
0: เป็นยังไง
1: ครับสองครั้งแล้วได้ไป
0: สิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไร
1: ไข่มุก
0: แฟนๆเครื่องประดับ
1: ค่ะเป็นของไหว้นะคุณ
0: ไข่มุกนี่คือไข่มุกเลยจริง
1: ๆของไหว้ค่ะเป็นไม่ของแท้แล้วค่ะ
0: เป็นของไหว้แล้วใช้ไข่มุกในการไหว้นะครับโอ้ครบถ้วนประสบการณ์จริงๆมีความหลากหลายมากฮะ
1: แล้วมีแฟนของประกันสังคมได้นะคะคุณกนิษฐ์แฟนของรายการทั่วที่ถิ่นไทยทักทายมาบอกว่าได้ยินเสียงคุณจิราวรรณตันกุรานนท์นะคะตันกุรานันท์ซึ่งเป็น
0: พี่แต๋ว
1: ของเราก็บอกคิดถึงค่ะฟังมานานแล้วสมัยจัดคู่กับคุณสัญญาพักโพเป็น FC ของทั่วที่ถิ่นไทยยาวนานขอบคุณมากนะคะคุณกนิษฐ์ค่ะทักทายมานะคะฟังกันแล้วก็ได้ความรู้นะคะเรื่องของประกันสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเล่าข่าวสารบ้านเมืองให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้าอะไรไปตรงไหนบ้างนะคะฟังแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะคะเรามาช่วงที่สองของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้อยู่พูดคุยกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังไม่จบค่ะคุณพรชัยทักมาอีกแล้วบอกว่าอย่าลืมไปกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยนะคะ
2: ขอบพระคุณจริงๆนะโอ้
1: โห อยู่เป็นเพื่อนกัน
2: นะครับก็นี่แหละครับคือความแบ่งปันคือสีสันของรายการของเราจริงๆท่านฟังท่านผู้ชมในยุคนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางทางโซเชียลมีเดียนี่แหละ Facebook ของเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันแหละครับนี่คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
1: เราก็จะมีคุณสมบูรณ์ค่ะทักทายมา คุณพิกุลด้วยนะคะคุณกนิษฐ์ทักทายกันไปแล้วแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
2: ์แฟนประจำเราหลายท่านเลย
1: คุณรจนานะคะ
2: เอาอยากได้ยินเสียงแฟนๆหน้าใหม่บ้างเนาะใครที่เป็นหน้าใหม่มาทักทายกันหน่อยเร็วนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องเด่นที่เอามารายงานท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังเป็นแง่ดีให้แก่เศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในยุคนี้เราอาจจะประสบกับความเปราะบางบ้างนะครับจากสถานการณ์ของโลกต้นทุนการผลิตราคาสินค้าก็อาจจะแพงขึ้นความขัดแย้งที่มันไม่แน่นอนในระดับโลกเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของเราแต่โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตรงจังหวะมากๆนะคุณสุภชลินคุณผู้ฟังหนึ่งเดือนผ่านไปก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์กันตามๆกันไปแล้วก็เดือนที่สองนี่เขาคาดกันว่าแรงสนับสนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่คือสภาอุตสาหกรรมเขาคาดการณ์นะครับว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่
1: อง
2: และนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาขยายตัวด้วยและจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้นะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลต่อ GDP หรือว่ารายได้ประชาชาติภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ถึง 1.6% นี่คือการคำนวณและคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นอาจจะหดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับมีอัตราการใช้กำลังการผลิตก็อาจจะเบาบางลงไปเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หดตัวนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกที่ชะลอตัวลงไปรวมถึงเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีนะครับท่านแถลงนะครับโดยมีส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสุภกิจบุญสุริก็บอกว่ามีแรงสนับสนุนมาช่วยเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาจากมาตรการประคองเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชนซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภคนะครับของภาคเอกชนไปด้วยคือไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าบริษัทห้างร้านเองก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการที่ประชาชนมาอุดหนุนมากขึ้นแล้วบริษัทห้างร้านเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนไปอุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมอุดหนุนวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อไปหรืออาจจะขยายไปสู่การลงทุนใหม่ๆนะฮะมันก็จะทำให้ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมของไทยและภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นในระยะต่อไปจากนี้เดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แล้วและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มกลับมาขยายตัวคึกคักมากขึ้นนะครับส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะนักท่องเที่ยวมากขึ้นการใช้จ่ายการอุดหนุนสินค้าและบริการก็เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งกุ้งแช่แข็งผลไม้กระป๋องรองเท้าผ้าใบนะครับปัจจัยต่างประเทศอาจจะต้องติดตามต่อไปเป็นปัจจัยลบนะครับอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือภายในประเทศของเรานี่แหละที่มีเครื่องมือทางนโยบายลักษณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับน่าจะมีส่วนเพิ่มแรงหนุนต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมและก็ลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์

0: ไปหน่อย
1: กระจายไปให้ทั่ว
0: ค่อยๆกระจายค่อยๆทำอย่างช้าๆแต่หนักแน่นนะฮะแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: แต่คิดว่าทุกคนก็คงเหมือนกันนะคะต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ช่วยแต่ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเท่านั้นยังจะช่วยเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยนะคะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนนายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลค่ะบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพค่ะเนื่องจากว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านก็อาจจะรับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้จากการสอบถามนะคะเขามีผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมีการลงทุนไม่สูงแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ที่มีเริ่มต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่าโครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็สร้างอาชีพได้มากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้สนใจที่จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆก็สามารถลงทะเบียนนะคะเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสนใจก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ค่ะ
0: แหมไทยช่วยไทยนี่พลัสสมชื่อจริงๆนะไม่ใช่แค่กระตุ้นการบริโภคเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมกันทำมาหากินทำธุรกิจแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวก็เป็นการสร้างอาชีพรูปแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังมองหาโมเดลใหม่ๆในการที่จะประกอบอาชีพนะบางคนบอกว่ากลัว AI มากๆเลย AI ก็เข้ามาแล้วก็กังวลมากหางานก็อาจจะลำบากขึ้นนะจริงแท้แค่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบกิจการนะครับการซื้อแฟรนไชส์นะฮะการสร้างกิจกรรมสตาร์ทอัพของตัวเองยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกดีๆให้กับคนไทยก็ได้เพราะคนไทยเองเราก็มีความสามารถนะเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนะฮะที่มากมายเหลือเกินนะเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะในรูปแบบใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมันก็จะเป็นไปได้นะฮะในการที่จะทำให้การประกอบกิจการนั้นมีสีสันมีเครื่องมือมากขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นเองนะพอพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเล่าถึงเรื่องของการบริการภาครัฐในด้านของการให้บริการสาธารณสุขว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอใครเดินเข้าโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ก็จะหวาดกลัวไปตามๆกันคือไม่ใช่หวาดกลัวต้องบอกว่าเป็นความกังวลว่าคงจะได้ใช้บริการยากเลยคือต้องรอคิวนานคงมีความแออัดคงจะไม่ได้ความสะดวกรวดเร็วเท่าไหร่นะฮะพอสมัยก่อนภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลรัฐเขาเริ่มให้บริการพรีเมียมคลินิกพี่สุภชลินนะฮะก็คือคลินิกที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแต่ว่าการให้บริการนี่ถือได้ว่าคุณภาพในระดับที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความแออัดมากมีการจัดสรรคุณหมอพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทย์มาให้บริการอย่างทั่วถึงพรีเมียมคลินิกนี่พบเห็นได้มากขึ้นแล้วในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ล่าสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนในการเปิดให้บริการคลินิกพรีเมียมในโรงพยาบาลรัฐถึง16แห่งนะครับก็จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางคลินิกพรีเมียมเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลในปัจจุบันในยุคที่เราเนี่ยมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการผู้มีประกันสุขภาพนะฮะชาวต่างชาติเองก็อาจจะมองหาตรงนี้ได้และการรับบริการในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์สะท้อนผ่านการเก็บรายได้ด้วยของโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเก็บรายได้มากขึ้นจากพรีเมียมที่มากขึ้นเนี่ยนะครับรายได้ต่างๆก็จะเอา ไปใช้ในการพัฒนา

0: งพยาบาลต่อไปนะครับนี่คือแนวทางที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนเป็นทางปฏิบัติในเร็ววันนี้นะฮะก็คือรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรื่องของการเข้าถึงบริการเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษที่จะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดำเนินนโยบายตามกระทรวงที่ได้ระบุไว้ก็คือคลินิกพรีเมียมเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยที่ต้องการที่จะส่งเสริมทันทีทันใดนะครับเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดลดเวลารอคอยนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรงพยาบาลก็จะเอารายได้ไปพัฒนาต่อนะครับการพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษนั้นมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ในการประกันชีวิตประกันสุขภาพชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าการเก็บค่าบริการนะครับรวมถึงเวลาทำการก็อาจจะแตกต่างจากการให้บริการในแบบปกติสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับล่าสุด16แห่งนะครับโรงพยาบาลที่เตรียมจะเปิดแล้วนะครับหรืออาจหลายที่อาจจะเปิดแล้วด้วยนะครับก็เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นจุฬารามาเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมมาอีก16แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนพรัตน์ราชธานีนะครับเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันโรคทรวงอกนะครับสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นรายชื่อของ16แห่งล่าสุดที่เปิดพรีเมียมคลินิกนะก็เป็นอีกหนึ่งในการเข้าถึงการบริการใหม่ๆให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ต้องการที่จะใช้บริการในส่วนนี้
1: ค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพบ้านเราก็มีการให้บริการเนาะคะดูแลรักษาสุขภาพประชาชนค่ะมีคุณทิติการนะคะใจอาสาประกาศข่าวดีมากๆค่ะขอถามหน่อยบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจะฟังผลเมื่อไหร่ก็ถามมานะคะก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผู้สมัครก็สามารถตรวจเตรียมตรวจสอบสถานะของตนเองผ่านทางช่องทางลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการพิจารณาและ3ช่องทางหลักค่ะมีช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเช็คได้ลงทะเบียนได้บนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการค่ะเข้าไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของโครงการโดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดระบบก็จะสามารถแสดงผลสถานะอย่างชัดเจนเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะได้ณหน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆนะคะอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะก็อย่าไปลิงก์กดลิงก์อะไรได้เปื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพได้ถ้าเกิดว่ามีการอ้างเรื่องของการเช็คตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลิงก์มาเนี่ยไม่ต้องอย่าไปกดนะคะ
0: นะครับช่วง
1: ให้ระมัดระวังด้วย
0: นะครับและมิจฉาชีพก็ตื่นตัวนะฮะเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะมีแคมเปญลักษณะนี้ออกมาเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างกลไกหลอกลวงให้คนเราเนี่ยหลงเชื่อเพราะว่าคนก็จดจ้องอยู่แล้วที่จะใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของเรานะฮะด้วยตัวท่านเองสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความเอ๊ะไปก่อนนะฮะคือไม่ไปกดลิงก์หรือระมัดระวังอยู่อย่างสม่ำเสมอว่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่นะฮะก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
1: มีผู้ฟังที่เป็นหน้าใหม่ค่ะเขาบอกว่าหน้าเก่าเราฟังทางวิทยุนะคะแต่เป็นหน้าใหม่ทักทายมานะคะเขาบอกว่าปลรับฟังเป็นประจำค่ะ
0: น่ารักมาก
1: น่ารักมากคุณจันทิวาลือชา
0: ต้องฝากไว้แล้วโอ้นี่คือหน้าใหม่จริงๆนะโอ้นะครับใครหน้าใหม่ก็ทยอยมานะครับจะเป็นช่องทางเก่าหรือวิทยุหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ตามที
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ใช่แล้วครับโอ้โหนี่ก็เป็น ชุมชนที่อบอุ่นของเรานั่นเองครับ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอลนิโญได้ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของสภาพอากาศ
0: ใช่
1: ซุปเปอร์เอลนิโญค่ะรับมืออุทกภัยนะคะเขาบอกว่ามีที่จังหวัดน่านหาดใหญ่แล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ให้เตรียมรับมือนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เร่งติดตามแล้วแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อบูรณาการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกบพัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะแล้วก็มีการเห็นชอบนะคะ
0: ครับ
1: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมินะคะมีการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งแล้วก็เห็นชอบเรื่องของปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571แล้วก็อนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3จำนวน62คำขอมีอนุกรรมการด้านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการประชุมนะคะประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะวางแผนในอนาคตว่าปี2570จะมีปัญหาซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ
0: โอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนเล็กน้อยนะแต่ว่าในระยะยาวนี้เชื่อได้ว่าผลกระทบของโลกร้อนนั้นคงจะรุนแรงมากกว่าแค่สภาพอากาศหรือว่าผลกระทบจากเอลนินโญเท่านั้นแต่ยังคงมีประเด็นของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสภาพภูมิอากาศที่อาจจะร้อนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่โลกร้อนแล้วเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยทาง UN เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โลกร้อนละคือเดือดขึ้นมาแล้วทีเดียวแล้วก็รวมถึงความคาดเดาไม่ได้ของสภาพอากาศที่มันจะมีมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยไปส่องยุโรปตอนนี้เป็นฤดูร้อนของทางยุโรปเขาบ้านเราฤดูฝนนะที่ยุโรปที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนมากๆด้วยญี่ปุ่นเองก็เช่นกันนะคือประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของโลกตอนนี้เข้าสู่ซัมเมอร์แล้วร้อนบ้านเขานี่คือร้อนแบบรุนแรงทรมานกว่าบ้านเรานะใครว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนเผาแล้วเนี่ยแต่ยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติโดยมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงนะครับมีความเสี่ยงต่อชีวิตแม้ในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดีก็ไม่แพ้กันนะก็เสี่ยงกันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีประเทศที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจที่ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากผลกระทบของโลกร้อนไปได้เลยนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าตอนนี้ยุโรปกำลังกลายเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกเลยนะโดยมีอุณหภูมิพุ่งสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่าแล้วก็หัวหน้าขององค์การอนามัยโลกนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมานะครับผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปมีแล้วมากกว่า 1,300 รายโอ้โหร้อนถึงขนาดเสียชีวิตกันเลยนะ 1,000 กว่าคนแล้วในวันนี้เยอรมนีนั้น 41.7 องศาเซลเซียสเมื่อ2วันที่แล้วนี่คือร้อนที่สุดละเป็นปฏิการติดต่อกันเป็นวันที่3คือทำลายสถิติทุกปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับทุบสถิติเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ส่วนอีกหลายเมืองและหลายเขตทั่วทั้งยุโรปนั้นมีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสไปตามๆกันโดยที่อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่เพราะยุโรปเนี่ยเขาจะมีอาคารเก่าๆเยอะนะครับก็ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันเพราะว่าทุกวันนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันน้อยเนื่องจากสภาพของอาคารยังไม่เอื้อวันนี้ก็ต้องติดละไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับร่างกายก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร้อนจัดกันพอสมควรเนี่ยประชากรยุโรปใครที่ปรับตัวไม่ได้ป่วย ือไม่ก็เสียชีวิตกันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เปราะบางนะครับในการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงบ้านเราเมืองไทยคนไทยเรายังปรับตัวกันได้น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโลกร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสภาพการใช้พลังงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีแรงกดดันให้ต้องหาพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพราะคนจะต้องใช้พลังงานใช้เปิดแอร์กันมากขึ้นเนี่ยนะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในยุโรปเองก็ต้องเปิดแอร์กันตลอด24ชั่วโมงในตอนออกกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะทุกบ้านเนี่ยต้องเปิดไว้ตลอดในสำนักงานเปิด24ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันหนึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันมีเป็นทอดๆไปเลยนะพี่สุภชลิน
1: ใช่บางประเทศในยุโรปเนี่ยพระอาทิตย์เขาอยู่กับเป็นแสงมีแสงพระอาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็ยาวนานกว่าบ้านเรา
0: ก็ยิ่งทำให้มันไม่มีช่วงเวลาผ่อนคลาย
1: ก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่เลย
0: ครับครับใช่โดยเฉพาะในทางตอนเหนือสแกนดิเนเวีย
1: นะร้อนได้นาน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: โอ้โหก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันมากๆแล้วก็ที่แน่ๆครับนอกจากปรับตัวก็คือผลกระทบที่เรามนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นต้นตอเนี่ยเราก็ช่วยกันลดคนละไม้คนละมือนะในการที่จะทำให้โลกเรานั้นเย็นขึ้นก็เป็นความสำคัญที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้วในวันนี
1: ้ค่ะคุณวรรณชัยออกกำลังกายไหมคะ
0: ออกกำลังกายเป็น
1: เวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องดูเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะจะเป็นฮีสโตรก
0: ขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันนะ
1: แล้วก็เล่นกล้ามเนี่ยเคยเล่นไหมคะ
0: ไม่เคยครับ
1: ออกกำลังกายต้องมีกล้ามใช่ไหมครับผู้ชายต้องสร้างกล้ามด้วยใช่ไหมมันมียาสร้างกล้ามปลอมมาค่ะ
0: อ๋อมันมีใช่ไหมคะ
1: เขาบอกว่ามีการบุกทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะซึ่งเป็นยาสร้างกล้ามนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการผลิตแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศมูลค่ามากมายทีเดียวทางอย.ก็ได้เร่งนะคะตรวจจับนะคะเร่งร้องข้อร้องเรียนจากรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งอย.แล้วก็ทางตำรวจนะคะไปจับกุมนะคะทลายเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนรายใหญ่ค่ะที่แถวพัฒนาการกรุงเทพมหานครนะคะตรวจยึดยาชนิดฉีดและก็ชนิดรับประทานมีวัตถุดิบด้วยมีเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยมูลค่า50ล้านบาทนะคะโดยที่เป็นยาที่เขาสืบสวนแล้วบอกว่าเป็นยาที่เป็นสารสังเคราะห์มีฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนเพศชายมีประโยชน์ทางการแพทย์แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะตรายต่อระบบฮอร์โมนตับไตแล้วก็หัวใจรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะเรื่องนี้ก็มีการจับกุมได้นะคะเป็นชายอายุ39ปีเป็นผู้ที่ผลิตยาเม็ดนะคะยาเม็ดยาฉีดนะคะแล้วก็สอบสวนแล้วมันมีส่วนวัตถุผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญนะคะการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะยาเถื่อนเนี่ยไม่เพียงแต่กระทำผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้ต้องการที่จะร่วมมือกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีผู้ที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันค่ะ บอกว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะค่ะเรื่องนี้เราก็คงจะต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเพื่อจะไปรับฟังการแถลงมติครม.กันนะครับเราส่งไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081725662สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: หนึ่งมือหนึ่งใจเพื่อชาติไทยลดใช้พลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์เวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา 15:35 รับฟังรายการบุรีรัมย์ซอแองเวลา 16:00 ถ่ายทอดข่าวจบและรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลา 16:35 รับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 ถ่ายทอดข่าวจบและรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมเวลา 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติ าติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีคล้องร้องข่าวเวลา 18:40 น.ติดตามรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการศาสตร์ลาวรรณกรรมเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสีสันวรรณกรรมเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพื่อนฝันเวลา 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนไปจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยดำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:04 น.จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาไปสองโมงถึงไปสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เป็นการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามในเรื่องข่าวสารส่วนกลางที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็แล้วกันนะกับท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าได้มีการเตรียมชงโครงการ Golf Top Upหนุนเจ็บผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนิใช้ EV นะคะเพื่อลดภาระค่าโดยสารประชาชนนะคะรับมือน้ำมันแพงนะคะคาดว่าจะลดการใช้น้ำมันปีละ 2,000 ล้านบาทเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าช่วยประชาชนในภาพรวมนะคะอย่ามองเน้นว่าช่วยผู้ประกอบการนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการพูดถึงในเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางบกเนี่ยเขามีการหารือกันแล้วนะร่วมกับนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณจากวงเงินกู้400ล้านบาทค่ะเพื่อให้รถโดยสารเปลี่ยนผ่านนะคะจากการยับพลังงานฟอสซิลมาเป็นในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเพราะอะไรเนื่องจากปีหน้านะก็จะถึงเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรถค่ะซึ่งก็มีการออกประกาศสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการโดยไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มจากประชาชนค่ะและในเรื่องการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาจากพลังงานน้ำมันนะคะผ่านโครงการ Golf Top Up ตั้งเป้า7กลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบไปด้วยกลุ่มแรกเลยค่ะรถแท็กซี่นะคะรถสาธารณะที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งกลุ่มที่2ค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะกลุ่มที่3จะเป็นรถ3ล้อตุ๊กๆนะคะกลุ่มที่4จะเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางค่ะกลุ่มที่5จะเป็นรถโดยสารประจำทางกลุ่มที่6เป็นรถบรรทุกและกลุ่มที่7เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งก็จะมีราว 80,000 คันหากสามารถเปลี่ยนผ่านมาเป็นรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ประมาณนะคะ 200,000 ตันต่อปีนะคะหรือว่าเทียบกับการปลูกต้นไม้ปีละ11ล้านต้นเลยนะคะสามารถที่จะลดการใช้น้ำมันได้ปีละ 2,000 ล้านบาทอ่ะก็จะเห็นเนาะในเรื่องของตัวเลขนะคะว่าเป็นตัวเลขที่มันน่าสนใจนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะจึงได้มีการเสนอไปทางกระทรวงการคลังโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้นำไปพิจารณาซึ่งก็คาดว่านะคะจะใช้วงเงินงบประมาณเนี่ยก็คือประมาณนะคะ 24,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบอุดหนุนเนาะจะได้อาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของรถอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางอาจจะเป็นการช่วยเหลือเงินก้อนแรกนะคะสำหรับการเปลี่ยนรถเก่ามาเป็นรถ EV นะคะส่วนรถแท็กซี่สาธารณะรัฐบาลเนี่ยหรือทางรัฐเนี่ยก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวัน500บาทนะคะในเวลาก็5ปีนะสำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็ยังย้ำนะว่ามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งเสนอโครงการจึงไม่อาจรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับในเรื่องความเห็นชอบเนาะของรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทค่ะเพราะว่าถือว่ามันมีความจำเป็นนะแล้วก็จะต้องรองรับวิกฤตพลังงานเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะยืดเยื้อเนี่ยเนื่องจากนอกจากนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของโครงการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ขนาดนี้ค่ะยังมีจำนวนน้อยเนาะแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอนะก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือในระดับของการให้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนค่ะหรือว่าอาจจะขยายโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคขนส่งให้ในเรื่องการตรึงราคาค่าโดยสารในช่วงของสงกรานต์ที่ได้มีการทยอยโอนเงินให้ผู้ประกอบการนะคะซึ่งอาจจะพิจารณาในเฟส2ต่อไปนะคะโดยจะใช้วงเงินกู้ในการดำเนินการค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการเปลี่ยนผ่านนะคะเป็นรถ EVทางท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็เลยบอกว่าจะมีมาตรการออกมาแน่นอนค่ะแต่ขณะนี้นะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนที่ประชาชนมีภาระในเรื่องการจ่ายค่าโดยสารนะคะดังนั้นเนี่ยขออย่าเข้าใจผิดนะคะหรือว่ากล่าวหารัฐบาลนะคะว่าช่วยผู้ประกอบการนะเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือก การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นค่ะขณะที่ค่าคือว่าราคาค่าโดยสารก็ไม่สูงขึ้นนะเพราะว่ารัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าโดยสารหรือว่าคุณภาพรถนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้เพื่อผู้ประกอบการนะแต่ว่าเป็นการเชิญชวนนะให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ได้รถใหม่เพื่อให้ประชาชนของเรานั้นได้ใช้บริการที่ดีขึ้นนะคะประชาชนจะได้ไม่ต้องพูดเนาะว่าเปลี่ยนรถใหม่แล้วค่าโดยสารเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่มาตรการช่วยเหลือรถส่วนบุคคลนั้นเนี่ยยอมรับนะคะในเรื่องของวงเงินนั้นมีจำกัดค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงเลือกนโยบายที่ช่วยประชาชนในภาพใหญ่เนาะจึงต้องเริ่มจากระบบขนส่งไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างแน่นอนอย่างเช่นการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถไฟฟ้าและรถไฮบริดร้อยละ80เป็นเวลา3ปีค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการลดภาษีถือว่าเป็นเงินจำนวนมากนะคะนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยศิริพงษ์ยังระบุนะว่าขนาดนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเตรียมที่จะลดภาษีป้ายวงกลมแล้วค่ะเอามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างบอกว่ายังห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดหรือเครื่องจ่ายอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อพร้อมเดินหน้าทบทวนกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามของร้านค้านะคะขณะการกักก็เดินหน้าปลดล็อกการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่พิเศษและพื้นที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานในเรื่องการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3นะโดยที่ประชุมก็ได้มีมตินะในเรื่องของการติดตามนะการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการอัปเดตนะหรือว่าการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับต่างๆแล้วก็การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยดูในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็การควบคุมดูแลผู้ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดด้วยค่ะซึ่งท่านผู้ดีกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกนะว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือกันเนาะในประเด็นในเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านหัวจ่ายในร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการหารือเนี่ยเพื่อออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีการมือให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะโดยกฎหมายนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2561ที่มีการห้ามเนาะนำหัวจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเนื่องจากทำให้การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายเกินไปไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือว่าชุมชนที่อยู่ในรัศมีของสถานศึกษานะคะแต่ปัจจุบันนะบริบทของร้านค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปต้องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้มีการหารือกันในเรื่องของการวางคำนิยามขอบเขตร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะก็มีร้านค้านะคะในหลายรูปแบบเลยค่ะที่สามารถที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ซึ่งก็ไม่น่านะคะเรื่องของคำจำกัดความร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงรูปแบบของร้านค้าต่างๆเนี่ยจำเป็นเลยค่ะต้องศึกษาถึงความใกล้ไกลของสถานศึกษาส่วนเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในที่ประชุมในครั้งนี้ไม่ได้มีงานนำเข้าสู่วาระการประชุมนะคะส่วนในเรื่องของการปลดล็อกเวลาจำหน่ายหรือว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นนะคะก็ได้มีการทดลองเนาะในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะปี2018เนี่ยโดยได้ดำเนินการมาระยะเวลา6เดือนนะคะจากการศึกษาเนี่ยพบเลยค่ะว่าผลกระทบเชิงสุขภาพระอุบัติเหตุนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งคณะกรรมการได้ก็ได้มีมติเนาะให้ปลดล็อกการห้ามขายหรือว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจจากนี้จะได้มีการจัดทำนะการรับฟังความคิดเห็นระยะเวลา30วันค่ะก่อนออกประกาศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ30วันค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เป็นการเลือกติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะเอามาติดตามเรื่องราวข่าวสารกับรัมตีว่าราวุธกันบ้างนะคะท่านก็ได้มีการชี้นะคะว่าโลกนั้นเข้าสู่ยุคพอลิคริสิสนะก็เตือนธุรกิจไทยด้วยนะว่าต้องเปลี่ยนวันนี้เพื่ออยู่รอดนะคะก็ต้องรับราคา3เฟสห่วงระยะสั้นนักลงทุนย้ายฐานนะโลกร้อนป่วนปัจจัยการผลิตแนะเลยค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ธุรกิจควบคู่รับกติกาใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ไปกล่าวปาฐกถานะคะในงาน Sustain Daily Talk 2026ค่ะหัวข้อนะคะโลกป่วนเกมเปลี่ยนธุรกิจยั่งยืนได้อย่างไรนะจัดโดย Daily New นะโดยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิก็บอกเลยว่าเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าโลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิมนะแต่กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยคำว่าโลกป่วนเกมเปลี่ยนไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงนะเพราะว่าสาเหตุก็คือโลกปัจจุบันไม่ได้เผชิญเพียงปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะแต่ว่ากำลังเผชิญกับภาวะโพลิคไครสิสหรือวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแข่งขันทางการค้านะคะกฎระเบียบระหว่างประเทศค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจสังคมและภาคธุรกิจทั่วโลกนะคะภูมิรัฐศาสตร์นะคะโลกร้อนกระทบเศรษฐกิจไทยดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีวราวุฒิก็เลยบอกเลยว่าในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาพลังงานนะคะวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่โลกนั้นกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งนะคะขาดแคลนน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบราคาต่อภาคการเกษตรของเราด้วยนะคะจากสภาวะที่อุณหภูมิมันสูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำจำนวนมากโดยมีการประเมินแล้วว่าจะเผชิญวิกฤตนี้ไม่ต่ำกว่า3ปีเลยนะคะและจากนั้นเนี่ยจะตามมาด้วยซูเปอร์ลานิญาที่สิ่งน้ำท่วมครั้งใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีภาวะการระบาดของโรคพืชนะคะแมลงศัตรูพืชในอนาคตด้วยซึ่งท่านราวุฒิก็เลยบอกว่าได้มีการประเมินผลกระทบนะฮะจากในเรื่องของโพลิคไครสิสเป็น3ระยะกล่าวคือระยะสั้นคือ 1-2 ปีที่ประเทศไทยนั้นต้องรับมือกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์น้ำมันที่ราคาแพงขึ้นจนอาจจะทำให้การลงทุนนั้นย้ายฐานการผลิตเนี่ยส่วนโลกเดือดจากซูเปอร์เอลนีโญคลืบคลานมาจะเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้น้ำจำนวนมากอย่างเช่น data center นะคะแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิก็เลยบอกนะว่าเนื่องจากนี้ค่ะในระยะสั้นไทยยังต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของ CBAM นะหรือว่ากฎหมาย EUDR ว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่านะรวมไปถึง Cyber Security Act นะคะของสหภาพยุโรปนะหรือแม้แต่ESA ของสหรัฐอเมริกาส่วนในระยะกลางค่ะ 3-5 ปีนะคะท่านวราวุฒิก็เลยว่าคู่ค้าสำคัญทั่วโลกเนี่ยกำลังปฏิรูปโครงสร้างซัพพลายเชนนะบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังจะกำหนดในเรื่องของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้มงวดขึ้นเนี่ยหากผู้ประกอบการของไทยนั้นไม่สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้UNFCCC ได้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้นะคะอาจจะถูกตัดออกจากห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะส่วนระยะ 5-10 ปีนะคะทางด้านของนายอันโตนิอูกูเตริสซึ่งท่านก็เป็นเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบ
สุดขั้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซะก่อนอย่างน้ำพลังงานแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยด้านความมั่นคงใหม่นะขณะที่การแข่งขันด้านการค้าจะเข้มข้นขึ้นนะคะหากประเทศไทยนะคะไม่บริหารทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะก็จะมีต้นทุนสูงนะจนกระทบความสามารถในการแข่งขันนะคะท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะท่านราวิทย์ก็เลยบอกว่าESG แล้วก็ Net Zero ก็คือใบเบิกทางในการที่จะอยู่รอดไม่ใช่ภาระของ ESG นะคะแต่ว่ามันเป้าหมายเนี่ย Net Zero นะเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยค่ะที่จะให้คือว่าการอยู่รอดของธุรกิจไทยหากมองว่า ESG เนี่ยเป็นเพียงต้นทุนนะจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตนะแล้วก็หากมองเป็นโอกาสนะก็สามารถที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้นะคะถึงGreen Finance เนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความได้เปรียบนะในตลาดโลกพร้อมเตือนนะคะว่าประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวเนี่ยอาจจะเสียตลาดส่งออกเนาะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสิ่งที่น่ากลัวก็คือเราจะกลายเป็นสุสานอุตสาหกรรมเก่าที่ตกยุคนะคะซึ่งรัฐมนตรีวราวุฒิก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าสร้าง New Growth Engine แล้วก็ผลักดันในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเทคโนโลยีสะอาดแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อผลักดันไทยนั้นสู่การเป็น Global Food Security Hub นะคะก็คู่ไปกับการพัฒนา SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากลทั้งยังเดินหน้านะคะเรื่องของการเรียกว่าเดินหน้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะแล้วก็เตรียมแผนฉบับที่14นะช่วงพ.ศ. 2571ถึง2575ที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนนะคะพัฒนากฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนแล้วก็อเมริกายกระดับแรงงานให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่มี SME เนาะกว่า 3.3 ล้านรายแล้วก็มีการจ้างงานกว่า 13.6 ล้านคนหรือว่าเกือบ 69% นะคะของการจ้างงานรวมทั้งประเทศเนี่ยมี GDP อยู่ที่ 1.72 ล้านล้านบาทนะคะก็สามารถที่จะกับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศได้ถึง 70% อีกนะคะทั้งเราก็จะมีเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงแนวทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็เชื่อว่าโมเดลเศรษฐกิจหรือว่า BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy เนี่ยก็จะคงยังเป็นเข็มทิศและเครื่องมือสำคัญนะคะสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการนะคะดังนั้นเนี่ยท่านเราเลยขออนุญาตยืมคำของท่านเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะในข่าวการประชุมผู้ประกอบการพูดกับทางรัฐบาลฟังนะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการประชุมนะว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพราะจริงแล้วรัฐบาลก็ต้องมีการฟังผู้ประกอบการบ้างนะว่าเขาต้องการอะไรซึ่งในกิจกรรมในการประชุมเนี่ยก็ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาในงานพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการและรัฐบาลซึ่งท่านก็เป็นการกล่าวเอาไว้ว่าประเทศไทยของเรานั้นมีคุมทรัพย์อันล้ำค่านะคือน้ำมันบนดินที่สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศได้ไม่รู้จบนะคะแล้วก็ BCG โมเดลนี้ถือว่าคือการเอาน้ำมันบนดินเหล่านั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าพี่น้องผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะได้รับประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเหมือนกันนะท้ายนี้ค่ะก็มีการตั้งคำถามเนาะว่าอีก10ปีข้างหน้าไทยจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามด้านความยั่งยืนคำตอบก็คือไทยจะเป็นผู้นำอย่างแน่นอนนะแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยมีรากฐานที่สำคัญคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทั่วโลกครับให้การยอมรับในการที่จะสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงในทุกภาคธุรกิจนะคะภาคส่วนธุรกิจเนี่ยแล้วก็ในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ส่งสืบสานและสานต่อยอดแนวคิดนี้ผ่านพระบรมราโชบายเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปนะดังนั้นเนี่ยไทยต้องเป็นผู้กำหนดเกมของตนเองค่ะไม่ว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่สามารถควบคุมปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกได้นะแต่ก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางของตนเองได้ผ่านการเปลี่ยนวิธีคิดค่ะแล้วก็เร่งปรับตัวแล้วก็ร่วมมือกันของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพราะว่าโลกไม่ได้ส่งเพียงสัญญาณเตือนอีกต่อไปนะคะแต่ว่ากำลังจะเปลี่ยนกติกาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วประเทศไทยก็จะต้องเปลี่ยนผ่านเพื่อให้สามารถอยู่รอดเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันในครั้งนี้ช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันกาเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับทางรถไฟไทยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยชวนใช้สิทธิ์เนาะไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการนะหนุนเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1กรกฎาคมถึง30กันยายน2519ซึ่งทางการไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยเชิญชวนน้องพี่น้องประชาชนก็พากันเนาะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการนะไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นการการใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะคะตลอดจนในเรื่องการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะทางรางสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2519ถึง30กันยายน2519นะคะภายใต้โครงการนี้นะคะก็คือรัฐบาลนั้นจะสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าระ60นะคะขณะพี่น้องประชาชนร่วมชำระเป็นการร่วมชำระเพียงร้อยละ40เนาะสมมติว่ารถค่าตั๋วนี่100บาทเราจ่ายแค่40บาทเนาะรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมจ่ายกันละกันเนาะแล้วก็มีการกำหนดด้วยนะวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะและเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขนะคะที่โครงการกำหนดก็คือผู้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยค่ะหน้าสถานีรถไฟที่ร่วมโครงการบอกว่ามีทั้งทิ้นจำนวน117สถานีทั่วประเทศเลยนะคะท่านี้ค่ะสามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดค่ะตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะทั้งนี้ค่ะตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์หรือว่าไม่ประสงค์เดินทางเนาะดังนั้นเนี่ยจึงขอให้นะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ค่ะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารในส่วนกลางกันอยู่เนี่ยกับทางกรรมาธิการนะคณะกรรมาธิการพาณิชย์นะก็มีการแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนาะก็เร่งทำความเข้าใจนะเกษตรกรผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะแจ้งในเรื่องของขยายมาตรการนำข้าวข้าวโพดออกไปอีก2เดือนนะคะเหตุเพราะว่าผลผลิตข้าวโพดในประเทศออกช้านะคะขอเร่งออกมาตรการนะคะรับซื้อฉบับใหม่ก่อนฉบับเดิมสิ้นอายุกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์นะคะประธานกรรมธิการนะการพาณิชย์นะคะและทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรก็มีการแถลงผลการประชุมนั้นในเรื่องของการขยายเวลาให้มีการนำข้าวข้าวโพดจากต่างประเทศระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์จนถึง30มิถุนายนเป็น1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2519นะคะซึ่งก็ได้มีการเชิญผู้แทนการค้าภายในและผู้แทนการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากที่ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีการขยายเวลาการนำเข้าวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ค่ะแล้วก็เป็นการรักษาเสถียรภาพปศุสัตว์นะซึ่งก็จะมีเวลาในเรื่องของการนำเข้าข้าวโพดเนาะออกไปอีก2เดือนก็ส่งผลแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นชะลอเนาะการรับซื้อผลผลิตในประเทศนะซึ่งท่านสัมฤทธิ์ก็เลยบอกว่าที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ย

0: ก็ได้มีข้อเสนอแนะ4ข้อไปอย่างท่านรองนายกสุปฏีนะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะมีประกอบไปด้วยข้อแรกเลยค่ะการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเชิงนโยบายนะของดอรัตเนี่ยจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดน้อยลงนะประกอบกับทั้งเรื่องของมาตรการปล่อยการเผาที่เพิ่มความเข้มงวดนะทำให้ขั้นตอนนะคะของการนำเข้ามีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นค่ะ2ในเรื่องของการกำหนดนะราคาจำหน่ายขั้นต่ำชั่วคราวแล้วก็มาตรการกำหนดกำกับดูแลโดยขอให้ทางรัฐเนี่ยกำหนดราคาจำหน่ายหรือราคาขายในขั้นต่ำเพื่อกล่าวค่ะอ้างอิงต้นทุนเฉลี่ยย้อนหลังไป3เดือนนะเพื่อที่จะคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรในระหว่างรอโครงสร้างราคาใหม่นะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณและราคารับซื้อที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันแล้วก็ลงโทษผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมปฏิเสธหรือว่าชะลอการรับซื้อข้าวโพดโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาคอขวดในการที่จะขนส่งนะคะแล้วก็กระทบต่อสภาพคล่องต่อเกษตรกรอย่างรุนแรงนะ3ก็คือการเร่งรัดนะคะการออกประกาศมาตรการราคารับซื้อฉบับใหม่โดยขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งออกประกาศมาตรการราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศฉบับใหม่ล่วงหน้าก่อนที่ฉบับเดิมนั้นจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางนโยบายในช่วงที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่นะคะและ4คือการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกนะคะในระยะยาวโดยประสานความร่วมมือค่ะกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะวางนโยบายเชิงรุกในการที่จะจูงใจสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรังนะเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าอย่างยั่งยืนนะคะทางด้านของนางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์ส.ส.เชียงใหม่ก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นส.ส.เชียงใหม่นะแล้วก็ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรหรือพบเลยว่าพื้นที่เชียงใหม่มีพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวโพดจำนวนมากแล้วก็ได้รับข้อร้องเรียนจากมาตรการขยายเวลาการนำเข้าก็จะกระทบกับเกษตรกรหรือไม่นะคะซึ่งอาจจะการที่เวลาทำให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกิดความสับสนนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีมาตรการออกไปแล้วเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและวางแผนหากเกิดผลกระทบในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลนะทำในการดูแลพี่น้องเกษตรกรนั้นได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในขณะการสารสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ได้ติดตามฟันในวันนี้นะคะตอนนี้ค่ะที่ฉันเร็วดีของสายคนต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับวันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นาทีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีอริษนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
6: ่พ่อ1 + 1 เท่ากับเท่าไหร
7: ่เท่ากับ2สิลูก
6: พ่อ2 + 2 เท่ากับเท่าไหร
7: ่4ไงลูก
6: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
7: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
6: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
7: ไอ้ยะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
10: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภ ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะขอบคุณของการตรวจสภาวะอากาศด้วยไรได้ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณภูมิหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอบางสะพุงอำเภอหนองเรืองอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออากาศอำเภออำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วอำเภอตางงอยอำเภอโคกสีสะพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดดังอำเภอวาดบูอำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอยางติสุราษฎร์อำเภอพยัคฆพงพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยอำเภอสมเด็จอำเภอเมืองอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอบางยางอำเภอนาแก่อำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเลิงมังทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเลิงมังทาจังหวัดยโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอแก้งสนามเมืองอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอโคงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรดาษอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองจีอำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้ในพื้นที่ระดับความแรงเพิ่มขึ้นซึ่งในตัวนี้เราเมื่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่างลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกงตราอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอสะแก้วย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอยางกลางอำเภอทุ่งนางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสมัยโกลกอำเภอตากใบอำเภอสุขีรินอำเภอจะนะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนจะมีเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งณตอนนี้ลมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีราลิขิตเรื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: มวลสื่นโฮแซลทุกการเดินทางเที่ยงคางทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตสวทสุรินทร์93.5และ97.5เมกะเฮิร์ตสวทศรีสะเกษ100.25เมกะเฮิร์ตสวทอุบลราชธานี98.5เมกะเฮิร์ตสวทอำนาจเจริญ103.25เมกะเฮิร์ตซ์สวทมุกดาหาร99.25เมกะเฮิร์ตซ์สวทนครพนม90.25เมกะเฮิร์ตซ์สวทร้อยเอ็ด94เมกะเฮิร์ตซ์และสวทยโสธร90เมกะเฮิร์ตซ์ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท
1: เอ้ยเอ้ยจะหูจักสิทธิ์บัตรท่องบอ
2: หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
1: ันแล้วจะหูจักสปสชบ
2: ออ๋อสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบอคือสอยังหลายแท
1: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบอว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสชเขาคือหน่วยงานเดียวกัน
2: เอาอีหลีบอข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
1: พอแล้วพอแล้วเขาสิหมู่ว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
0: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
3: I'm sorry.

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9จังหวัดภาคอีสานตอนล่างนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยศธรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายแล้วก็รับหน้าที่ในการดำเนินการจัดรายการในวันนี้นะคะพบกันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะกับเรื่องราวที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปดูว่าในเขตภาคอีสานตอนล่างของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะเริ่มที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้พูดกันเยอะถึงเรื่องของเอลนีโญนะคะถ้าเราได้ติดตามข่าวเรื่องเอลนีโญเนี่ยพูดกันถึงเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะเห็นนะคะว่าเอลนีโญนั้นเป็นอย่างไรทั้งในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงที่ต่างประเทศด้วยก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเอลนีโญนี่คืออะไรนะคะเอลนีโญคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นผิดปกติค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้กระแสลมพัดพาเอาน้ำอุ่นและก็ความชื้นเปลี่ยนทิศทางไปนะคะทำให้ฝั่งทวีปอเมริกาใต้มีฝนตกหนักขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยก็จะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ถ้าได้ติดตามข่าวเนี่ยฝั่งยุโรปหลายๆประเทศอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนื่องจากว่าทางยุโรปเนี่ยเขาต้องบอกว่าอาคารบ้านเรือนของเขาสร้างเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันอากาศร้อนก็คือว่าถ้าเป็นประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนะคะอาคารบ้านเรือนของเราจะช่วยระบายอากาศโปร่งสบายนะคะแล้วก็เรามีการติดเครื่องปรับอากาศด้วยก็จะช่วยลดความร้อนไปได้เยอะเลยแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศที่โดยปกติแล้วเขาจะติดฮีเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยพออากาศร้อนปุ๊บก็เลยจะทำให้รับมือได้ยากนะคะรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสร้างมาเพื่อป้องกันลมหนาวจะมีความหนาลมพัดเข้าพัดออกได้ยากมากนะคะก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การรับมือกับอากาศร้อนเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นเองค่ะส่วนประเทศไทยของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูอากาศที่ประเทศไทยของเรากันบ้างช่วงนี้อีสานตอนล่างของเราก็จะมีฝนตกหนักบ้างเป็นบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศออกมาวันนี้นะคะบอกว่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งส่วนมากจะเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ 32-35องศาเซลเซียสค่ะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักกับฝนที่ตกสะสมจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายเสนีส้มเขียวหวานเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ลงวันที่ไว้เป็นวันที่3กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเหมือนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้ดินโคลนถล่มพื้นที่พื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะและมีการขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยราชการอย่างต่อเนื่องค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนะคะและหากต้องการความช่วยเหลือค่ะก็สามารถติดต่อกองอำนวยการนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นทางจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ส่วนจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างของเราก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมได้เสมอนะคะถ้าเป็นเรื่องของความคงทนแข็งแรงของบ้านเรือนหลังคาประตูหน้าต่างทุกอย่างเราทำให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็จะได้ช่วยป้องกันอันตรายได้มากเลยทีเดียวค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศผ่านพ้นไปนะคะทีนี้เราไปดูที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่กิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นการร่วมเวทีวัฒนธรรมระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมศึกษาดูงานต้นแบบด้านวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่นค่ะโดยวันที่27นะคะถึงวันที่29มิถุนายนค่ะนายวิทยา วิรารัตน์นะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2569ที่สโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติภายในโครงการจะมีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลชุมชนยนต์วิถีของจังหวัดเชียงรายอาทิโฮงฮอมพญานะคะโฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงรายนะคะและชุมชนวัฒนธรรมบ้านสันสลีซึ่งได้นำเสนอแนวทางการจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะคณะผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้เข้าเยี่ยมชมถนนคนเดินที่เชียงรายด้วยหรือกาดเชียงไฮรำลึกนะคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดนตรีพื้นเมืองการฟ้อนรำและวิถีอาหารพื้นเมืองค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภาคเหนือตลอดจนจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงรายหรือเชียงรายเลอค่าควบคู่ไปกับการประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสัญจรด้วยนะคะซึ่งการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมเพื่อนำแนวคิดที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดศรีสะเกษค่ะให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางไปดูงานนะคะที่จะได้นำเอาวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงวิธีการวิถีชีวิตต่างๆนะคะเมืองเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยทางเหนือนะคะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการไปดูงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำความรู้แล้วก็รูปแบบในการจัดงานต่างๆเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ที่จังหวัดศรีสะเกษได้ด้วยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของจังหวัดนครพนมกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะก็ได้มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมต้องต่อเนื่องนะคะแล้วก็จัดทุกจังหวัดเลยนั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะแต่ละปีเนี่ยทางหน่วยงานรัฐบาลเองก็จะมีโครงการแบบนี้ทุกจังหวัดค่ะในการร่วมกันฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดให้ฟรีด้วยเพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้าซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเกิดได้ตลอดทั้งปีเลยเพียงแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็อาจจะมารณรงค์กันในช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องใส่ใจตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการและเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะคะซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนมค่ะโดยกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมศรีบรคารชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับทราบแนวทางการดำเนินงาน
และการจัดสรรงบประมาณประจำปี2569นะคะพร้อมกำหนดแผนการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะพร้อมกำหนดแผนให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อที่จะครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนะคะสำหรับจังหวัดนครพนมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น103แห่งค่ะจัดทำข้อบัญญัติหรือเป็นเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ครบถ้วนทุกแห่งและมีผลการฉีดวัคซีนสะสมแล้วจำนวน 132,223 ตัวจากวัคซีนที่จัดซื้อทั้งสิ้น 132,949 โดสด้วยกันนะคะโดยอำเภอเมืองนครพนมค่ะมียอดการฉีดวัคซีนสูงสุดอยู่ที่ 22,439 ตัวรองลงมาได้แก่อำเภอนาแกค่ะ 17,828 ตัวและอำเภอธาตุพนมอีก 15,556 ตัวค่ะซึ่งจังหวัดก็ยังได้มีการกำหนดมาตรการในเรื่องของการบูรณาการดูแลพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะพื้นที่พระธาตุประจำวันเกิดด้วยเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวค่ะและประชาชนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดการเสี่ยงในการเกิดโรคที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมนะคะดำเนินการเพื่อให้บรรลุแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะจะดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูแลกันเป็นประจำทุกปีค่ะก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเล่นกับสุนัขแมวที่เป็นน้องๆอาจจะไม่มีบ้านอยู่นะคะเรียกว่าจรจัดนั่นเองอาจจะส่งอันตรายต่อเราได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังโดนข่วนโดนกัดนะคะถ้าโดนข่วนโดนกัดเนี่ยจะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าในคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าโดนกัดหรือว่าโดนข่วนจริงๆก็อย่าลืมนะคะรีบไปล้างมือล้างบาดแผลด้วยสบู่แล้วก็รีบไปพบแพทย์นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเจอน้องหมาน้องแมวที่อยู่ตามริมทางเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปเล่นอย่าเข้าไปแย่ให้เกิดอันตรายได้นะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่บุรีรัมย์เขามีการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าได้นำสินค้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเผยแพร่นะคะให้ชาวไทยเรียกว่าชาวไทยเลยนะคะหรือว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นเนี่ยมีโอกาสได้ทำความรู้จักสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะเขาได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าดาวเด่นจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นค่ะที่บริเวณชั้น1โซน4รอบสระมรกตอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมอย่างคึกคักนะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นำสินค้าอัตลักษณ์อะไรไปโชว์บ้างนะคะก็จะมีทุเรียนน้ำแร่ผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินโนนสุวรรณนะคะมีผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณและข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัดนะคะซึ่งการจัดบูธครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติข้าราชการและบุคลากรในรัฐสภาได้เลือกชมและช็อปสินค้าคุณภาพในราคาที่ยุติธรรมอีกทั้งก็ยังเป็นการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกระบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสในอนาคตเนี่ยก็อยากจะให้ผลิตภัณฑ์สินค้าในภาคอีสานตอนล่างของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปนะคะถึงรัฐสภาแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันอาจจะเร่งเวลานิดนึงเนื่องจากว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างจำกัดนะคะสำหรับท่านที่รับฟังออนไลน์อยู่นะคะก็มีทักทายกันเข้ามาต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเนื่องจากว่ายังคงเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะคะ
ทุกครั้งที่มาจัดรายการนี้ก็จะได้รับกำลังใจจากทางออนไลน์เนี่ยอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้นำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งเทปในวันนี้นะคะผลิตโดยทางสวทกำแพงเพชรค่ะส่วนสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะโดยดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะสวทยศธรแม่ขายในวันนี้ต้องลากันไปก่อนในวันพรุ่งนี้ยังสามารถพบกันได้ในเวลาเดิมนะคะ16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแม่ขายกันมาดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะส่วนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้านายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้ว

โรคนะครับมาลงที่หน้าสารกลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ 10:30 นเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสะมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงนี้เสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาที่การอำเภอคลองขลุ่งท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสารกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันหาสารมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชย์ครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักผมจำได้ประมาณเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันภูตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเดือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมาก
วิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็

0: ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่เขาออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจ.ได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยครับว่าพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยชื่อมาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกระแบงเพชรมากคนกระแบงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าทางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่เขาตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริม ให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชเสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที
3: ่ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในพญาใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆนำโดยกรมทหารพรานที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปล.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปล.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพัฒนาชนได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านได้มอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบให้กันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่วัยทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรลดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานกาชาดพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปีที่อุดมทรัพย์นะครับทำชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรดาเป็นประจำจนปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ำท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ำถึงทำให้เกิดการหวงแหนป่าสมาชิกศิลปาชีพประธานชี้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าองค์ท่านพระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบงานให้มอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยซึ่งเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตัวงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงไหมพระองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพร่ล้อมมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกัดโหมกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกศิลปาชีพเป็นอย่างดีนะครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให
4: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
11: นางสาวรัชดาชนาธิเรศน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
4: เสนาธิการสามเหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
12: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
13: นางสาวกำไรทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ สานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนนะครับวันนี้โอ้โหตั้งแต่ช่วง4โมงกว่าแล้วนะครับที่แถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ตกมาแล้วนะฮะวันสิ้นเดือนพอดีเลยอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังรายงานตัวมาได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนวันนี้ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็มี FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับคุณใบเหมียวมาเร็วมากๆเลยโอ้โหคุณรจนายังไม่ทันเปิด Facebook เลยก็มาแล้วนะครับน่ารักที่สุดคุณอเนกพลิกไทยมาแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครแชร์แล้วก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนแฮปปี้มีความสุขเพราะว่ามีข้อความส่งมาบอกว่าคุณบอลเงินเดือนออกแล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับแม่หลายๆคนพอสิ้นเดือนป๊าบแบบนี้30มิถุนายนก็จะแฮปปี้จะรื่นเริงเป็นพิเศษทั้ง AM ด้วยนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มี AM 1467กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามสวทของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแบบนี้ด้วยนะครับใครที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับก็อยากจะพูดคุยทักทายมาขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเผื่อว่าใครอยากจะคุยใครอยากจะทักทายกันนะครับที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721หลังไมค์ของเราครับทีมงานวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากับวันสิ้นเดือนนะครับนี่คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับช่างเทคนิคคุณหนึ่งครับภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับรอรับสายของทุกท่านอยู่แล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ออกอากาศสดๆผ่านทางเพจ Facebook ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มาแล้วอย่างเช่นหมูอ้วนนี่พี่กอก็รายงานตัวมาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาวันนี้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นชั่วโมงเลยในการทักทายแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆทาง FM 92.5 FM 95.5 ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับเริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับถึงทำเนียบประธานาธิบดีนะครับณที่นั่นนายเอ็มมานูเอลมาครงครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จครับต้องบอกว่าบรรยากาศนะครับหลายคนที่ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ทางทุกเครือข่ายนะครับก็จะเห็นถึงเรื่องสำคัญวันนี้นะครับที่นำมาเปิดรายการกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสัมผัสพระหัตถ์และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาครับที่บริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาครับโดยในโอกาสนี้นะครับในโอกาสสำคัญครั้งนี้เนี่ยทรงทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสครับต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งต้องเป็นเรื่องสำคัญอันแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตครับที่ต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงเวลาสมควรก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเริ่มต้นเปิดรายการนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับวันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีว ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มต้นรายการในวันนี้กันนะครับนอกเหนือจากนั้นครับใครที่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับใครก็อยากจะพูดคุยทักทายมานะครับหรือว่าติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลอยู่เพิ่มเติมมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์อย่างที่เกริ่นบอกไปนะครับก็มีจากหลากหลายพื้นที่เลยมีคุณสถิตจากจังหวัดยโสธรด้วยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ยโสธรเป็นยังไงบ้างวันนี้มีฝนไหมครับหรือว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีคุณสุวรรณาจากลพบุรีรายงานตัวก่อนฝนกำลังมาเห็นไหมครับแล้วก็มีคุณนัชนันด้วยนะครับวันนี้บอกแชร์ไปแล้ว2แชร์คุณพลกฤตนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยมาดูที่1เรื่องสำคัญซึ่งถือว่าเป็นประเด็นครับที่คนไทยก็ติดตามกันนะครับเรื่องราวของแอร์โฮสเตสสาวนะครับของสายการบินชื่อดังที่มีการลักลอบขนยาเสพติดนะครับเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีการชี้แจงนะครับจากหลากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายคนติดตามข่าวนี้กันอยู่ครับล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงครับกรณีแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียมีการย้ำครับว่าระบบเอ็กซเรย์สัมภาระใต้ท้องเครื่องทำงานนะครับตามปกติตามมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยตามที่มีกระแสข่าวนะครับเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ข่าวที่ทุกคนก็ติดตามกันอยู่กรณีลูกเรือสัญชาติไทยครับถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยควบคุมตัวภายหลังจากตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระนั้นล่าสุดครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบครับก็ได้มีการแสดงผลการตรวจสอบบอกไม่พบวัตถุระเบิดและไม่พบสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวครับจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากนั้นครับก็ยังมีประเด็นที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องของระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ในการตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งก็มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและสายระเบิดเป็นหลักโดยวัตถุประสงค์ครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามแล้วก็การก่อวินาศกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้ดำเนินมาตรการนะครับในการรักษาความปลอดภัยและมีมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้านะแล้วก็เที่ยวบินขาออกโดยบูรณาการการทำงานครับร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการการสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานปปส.กรมศุลกากรนะครับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองแล้วก็มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็การคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอน้อมรับความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาแล้วก็พัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีการประสานครับความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็มีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการยกระดับมาตรการในการป้องกันการปราบปรามและก็การสกัดกั้นการลักลอบขนส่งนำเข้ายาเสพติดผ่านท่าอากาศยานนะครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือและก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังครับเพื่อร่วมกันสกัดกั้นนะครับแล้วก็ปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตลอดจนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปนะครับนี่ก็คือการชี้แจงเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวนะครับสายการบินชื่อดังที่มีการลักลอบขนยาเสพติดนะครับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการชี้แจงกรณีนี้ย้ำนะครับว่าระบบเอ็กซเรย์สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยทำงานตามมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคน กำลังพูดถึงแล้วก็ติดตามประเด็นนี้อยู่อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาจากน้องชาตรีนะครับแล้วก็มีคุณมะลิแก้วด้วยนะครับวันนี้เพิ่มเติมมาคุณเดสบุ๊กสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้พูดถึงกรณีนี้นะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวสายการบินชื่อดังนะครับที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับแล้วก็จากเพจของสวทด้วยลงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและก็บุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่ากับผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมายขนส่งเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงครับกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินดังนะครับถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยยืนยันครับบอกว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานขาออกของประเทศดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลทุกอย่างซึ่งเน้นครับการตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็เน้นการตรวจค้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของบอกว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความละหลวมนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าที่ผ่านมาครับการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันทั้งพนักงานต้อนรับเนี่ยอาจจะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการสั่งการครับไปยังท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัปตันไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตบุคลากรทางการบินทุกคนหลังจากนี้ครับก็จะมีการตรวจแบบเข้มข้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทุกคนเช่นเดียวกันท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับยังได้มีการกำชับประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสนับสนุนการทำงานของสุนัขตำรวจนะครับในการตรวจจับยาเสพติดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพื่อป้องกันครับเรื่องของการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันครับว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยแล้วก็มีการสุ่มตรวจปลายทางเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกตินะครับของทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้ามาที่คนไทยเป็นพิเศษอย่างที่สื่อสังคมออนไลน์บางสื่อได้มีการพูดนะครับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็รักษาเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการบินของประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังจากมีการตรวจพบยาเสพติดก็คือเฮโรอีนในสัมภาระโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ย้ำครับชัดเจนว่าหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยบอกนะครับบอกว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวเนี่ยผ่านการตรวจนะครับด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบเนี่ยมีการแสดงผลการตรวจสอบย้ำว่าตรวจเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการตรวจย้ำบอกว่าระบบแสดงผลบอกไม่พบวัตถุระเบิดไม่พบกระบวนการลำเลียงสัมภาระอ อากาศยานปลอดภัยมาตรการการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดทั้งเที่ยวบินขาเข้าประเทศไทยแล้วก็เที่ยวบินขาออกสู่ประเทศไทยนะครับโดยบูรณาการการทำงานครับร่วมการสกัดยาเสพติดตรวจคนเข้าเมืองสอบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนคุณผู้ฟังครับจากทางด้านของการสืบสวนเรื่องของข่าวกองการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็การคัดกรองผู้ต้องสงสัยต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมา2000ว่าท่าอากาศยานสุวรรณลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกยาเสพติดที่ผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยรวมๆกว่า23รายนะครับแล้วก็มีของกลางเนี่ยยาเสพติดรวมๆกว่า211กิโลกรัมนะครับซึ่งยืนยันครับพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ตลอดจนยกระดับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปนะครับอ่ะขอบคุณข้อความจากป้าติ๋วด้วยนะครับที่ลพบุรีคุณสุรชัยวันนี้ก็ทักทายมาแล้วจากทางสวท.ของเราด้วยนะครับบรรยากาศที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่คุณพิเศษสิทธิ์นะครับสวท.ศรีสะเกษน่าจะทุกวันเลยนะครับวันนี้เสียงชัดเจนดีรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับมีข้อความอีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวก็ทยอยเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ก็เกิดเหตุอีกแล้วคุณผู้ฟังเรื่องของกรณีสั่งช่วยเหลือนะครับกรณีโป๊ะล่มเป็นโป๊ะเรือล่มนะครับอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีอยู่บริเวณตรงข้ามคุณผู้ฟังครับซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการล่าสุดครับวันนี้30มิถุนายน2569นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุการณ์นะครับโป๊ะเรือล่มที่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีอยู่ตรงกันข้ามครับกับซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสั่งการครับให้ทั้งกรมเจ้าท่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดช่วงเที่ยงของวันนี้เลยนะครับประมาณ 12:22 นรับแจ้งเหตุครับคุณผู้ฟังว่ามีผู้ประสบเหตุเนี่ยตกลงไปในน้ำระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าแล้วก็มีตำรวจน้ำนะฮะศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังครับช่วยเหลือแล้วก็ได้ดำเนินการค้นหาผู้ประสบเหตุทันทีเบื้องต้นคุณผู้ฟังพบว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ย2รายรายแรกครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีกหนึ่งรายครับเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับก็ยังพบผู้สูญหายอีกหนึ่งรายครับซึ่งเจ้าหน้าที่ณเวลานี้ก็ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นครับความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือบรรทุกดินจมหนึ่งลำนะครับแล้วก็มีเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮนะครับก็มีลักษณะน้ำเข้าแล้วก็เอียงหนึ่งลำเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดบริเวณที่มีการดำเนินการโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เรื่องของสาเหตุนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของท่อแก๊สอันตรายตามที่เป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเป็นโป๊ะเรือล่มนะครับที่พระสมุทรเจดีย์ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีผู้บาดเจ็บ2รายขณะนี้ก็มีผู้สูญหาย1รายยังคงติดตามเจ้าหน้าที่ก็ระดมทุกสรรพกำลังนะครับในการที่ช่วยเหลือผู้ที่สูญหายอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับ เอาล่ะคุณผู้ฟังครับยังมีหลายเรื่องราวที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็มีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันด้วยเรื่องราวที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างมากมายเหลือเกินนะครับล่าสุดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้บอลได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าประชาชนเนี่ยสามารถเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตสอบข้อราชการของราชการท้องถิ่นนะครับหลังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งตั้งศูนย์เฉพาะเลยให้ประชาชนแจ้งเลยนะครับแจ้งเบาะแสเลยนะครับใครมีความเดือดร้อนต่างๆนะครับล่าสุดครับเรื่องนี้อัปเดตกันต่อทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็การแจ้งเบาะแสกรณีที่เป็นข่าวอยู่คือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์เฉพาะนะครับโดยท่านบอกว่าเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็มีผู้เสียหายก็ร้องเรียนเข้ามาทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจนะฮะสำหรับประชาชนที่แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสท่านบอกเลยท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกเรื่องพี่น้องประชาชนแจ้งได้เลยจะปิดเป็นความลับตามปกติวิธีการทำงานดังนั้นครับสิ่งที่สื่อสารออกไปเนี่ยก็จะเป็นเพียงตัวเลขเรื่องของจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนมาเท่านั้นส่วนรายละเอียดนะครับกระบวนการไม่ต้องกังวลใจนะครับท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้สบายใจได้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะแจ้งทั้งเบาะแสนะครับมีเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับการทุจริตการสอบเรื่องของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับอยากจะแจ้งท่านนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์เฉพาะเลยให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจแล้วก็คลายความกังวลใจได้เลยสามารถแจ้งทุกเรื่องราวตอนนี้ก็มีคนโทรมานะครับหมายเลขคือ1111ครับเลข14ตัวนะครับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่1111นะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: พี่
6: ่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับช่วง 17:33 แน่นอนครับตอนนี้หลายพื้นที่เมื่อกี้นั่งคุยกับคุณผู้ฟังผ่านทางหลังไมค์ด้วยที่มีการคุยกันหลายพื้นที่นะบอกว่าฝนตกนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าบางคนไปทำงานมาคุณลูกน้ำทักทายมานะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาอยากเพิ่มเติมก็02นะครับ276-9717แล้วก็02-276-9721โทรมาทักทายมาได้เลยนะครับ มีข้อความส่งมาวันนี้ติดตามนะครับเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณของทางรัฐบาลด้วยล่าสุดนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ชี้แจงเรื่องสำคัญครับเรื่องของการจัดทำงบประมาณปี70นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบฝีแตกคือแบบแผลเรื้อรังหาเช้ากินค่ำนะครับซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยก็ไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนี่คือข้อมูลนะครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกรัฐบาลนี้เนี่ยเพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศนะครับเป็นปีแรกก็ได้มีการหารือกับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เห็นปัญหาครับไม่ต่างจากที่ท่านส.ส.อภิปรายโดยเรื่องของการจัดโครงสร้างงบประมาณแบบเดิมบอกว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยประเทศเราเนี่ยอยู่ไม่ได้สำหรับตัวเลขงบประมาณปีนี้ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้เนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาทเพื่อจ่ายงบประจำแล้วก็ชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านบาทนั้นนะครับก็เป็นเงินกู้ซึ่งรัฐบาลก็มี2ทางคือตามน้ำทำงบแบบเดิมเงินไม่พอเท่าไหร่ก็ใช้วิธีกู้เพิ่มนะครับหรือว่าแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับครับว่าไม่สามารถจัดทำงบประมาณปี70ได้สมบูรณ์แบบเหมือนตามที่ทุกคนปรารถนาได้นะครับเพราะว่าโครงการที่ทำให้ต้องใช้วิธีปะผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆบอกเงินไม่พอก็ใช้การกู้อันนี้ไม่ทำนะครับแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่าทำให้มีเม็ดเงินเพิ่มเพื่อทำเรื่องของโครงการที่ได้สัญญาไว้ทางนี้ก็พยายามครับในการปรับโครงสร้างแล้วก็รักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับใครที่ติดตามกันอยู่วันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ติดตามทาง NDT นะครับก็ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของงบประมาณพรบงบประมาณปี2570นะครับมาดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าตามใกล้กับสถานศึกษาใช่ไหมครับหรือว่าที่แถวๆชุมชนต่างๆด้วยล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานครับได้มีการมอบแนวทางการบูรณาการของส่วนราชการในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นนะแต่ยังเป็นปัญหาสังคมแล้วก็เป็นปัญหาด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศรัฐบาลครับจึงได้มีการกำหนดเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานที่ต้องมาร่วมกันจัดการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสคบนะครับกรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็ ร่วมกันดำเนินการในการปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยทั้งจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องโอกาสนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ครับท่านบอกว่ามีแนวทางเนี่ย3เรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังในการปราบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรื่องแรกปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างเต็มที่ก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สคบครับบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลดค่านิยมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่นสูบแล้วไม่เป็นอันตรายอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเลยอันตรายมากนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องที่สองครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามผู้ลักลอบนะครับนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญคุณผู้ฟังขยายผลนะครับสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินมุ่งตัดวงจรครับตั้งแต่ทางต้นน้ำเลยนะครับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนี่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าต้องให้หมดไปจากประเทศไทยเรื่องที่3ครับก็คือการยกระดับการปราบปรามออนไลน์นะครับต่อไปนี้บุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จะต้องไม่มีนี่นะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็จะประสานร่วมมือร่วมกันไปทางกระทรวงดีอีนะครับนั่นก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับแล้วก็บริษัทขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางทางการเงินด้วยแล้วก็ปิดช่องการจัดจำหน่ายออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายทางสื่อออนไลน์ต่อไปนี้จะต้องไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายปกป้องทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างเต็มที่นะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับสคบร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลุยเองเรื่องนี้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยเดินหน้าด้วย

อีกส่วนหนึ่งก็คือเขตตรวจราชการที่9นะครับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ก็จะมีทั้งจันทบุรีมีตราดมีนครนายกมีปราจีนบุรีมีสระแก้วจะมีการรณรงค์ครับสร้างความรู้ฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนรวมถึงประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าปราบบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดไปจากประเทศไทยข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าเชิงรุกครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำกับดูแลเรื่องการปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับอ่ะดูข้อความกันหน่อยนึงครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าจากพี่ติมคลองเตยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็หลายพื้นที่ที่ก็เรียกว่าส่งข้อมูลมาคุณสายลมเปลี่ยนทิศด้วยนะครับวันนี้ส่งสติกเกอร์สีแดงสดใสเลยทีเดียวมาถึงข่าวดีกันหน่อยนะครับพี่อาร์ดีข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์สวัสดีคุณบอลครับจากกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ฝนตกไหมวันนี้รายงานมาหน่อยสิอากาศเป็นยังไงช่วงก่อน6โมงเย็นนะครับก็ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับเพื่อที่บรรยากาศวันนี้ยังไม่ตกรวดเร็วมากเลยเห็นไหมประสานกันคุณผู้ฟังก็สามารถพูดคุยทักทายมาไปดูข่าวดีหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับประเทศไทยของเรานอกเหนือจากการเดินหน้านะครับที่ทำให้การพัฒนาเรื่องของสินค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยโอ้โหตอนนี้คึกคักมากๆเลยยิ่งเป็นครึ่งปีหลังแล้วด้วยมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังนิดนึงที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ล่าสุดไทยครับติดอันดับ27ของโลกแล้วก็อันดับ7ของเอเชียนะครับอย่างที่บอกคือประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจหลายๆคนนักลงทุนนะจากทั่วโลกเลยถ้าบอกจะลงทุนที่ไหนดีต้องบอกว่าหนึ่งในหมุดหมายที่นักลงทุนจากทั่วโลกครับปักหมุดมาแน่นอนต้องมีรายชื่อของประเทศไทยทางด้านของ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยข่าวดีบอกไทยนะครับได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกสูงนะอันดับที่27ของโลกแล้วก็เป็นอันดับที่7ของเอเชียเรื่องอะไรเรื่องของการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด Best Country นะครับให้การยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกเลยบอกเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องของการเปิดกว้างให้ดำเนินธุรกิจและก็การลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยที่ตอนนี้บอกเนื้อหอมมากๆนะครับนักลงทุนจากทั่วโลกก็ปักหมุดหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยและคนสังเกตเห็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้คึกคักนะครับการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยประเมินจากหลายปัจจัยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนบอกประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะณเวลานี้มีจุดแข็งเรื่องฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างนะครับพื้นฐานที่มีศักยภาพแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยและที่สำคัญเรื่องของความมีเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าทั่วโลกตอนนี้ให้การยอมรับนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวของท่านนายกเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของรัฐบาลด้วยที่จะมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้สามารถไปแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกนี่นะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้เท่าเทียมกับนานาชาติโดยรัฐบาลคุณผู้ฟังได้กำหนดเป้าหมายด้วยในการผลักดันประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชื่อย่อก็คือ OECD ภายในปี2028ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเดินหน้าแล้วก็เป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกนะครับตอนนี้ไทยก็ติดอันดับ27ของโลกแล้วก็อันดับ7ของเอเชียต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับการค้าการลงทุนนักลงทุนทั่วโลกก็โอ้โหเรียกว่าปักหมุดหมายคุณผู้ฟังมาลงทุนในประเทศไทยกันในห้วงเวลานี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจไทยคึกคักมากๆเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับพาไปติดตามเรื่องของเกษตรกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวัชรพลขาวขำครับท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหม่อนไหมอีสา

0: ร้านนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวล่าสุดท่านก็ได้มีการตรวจเยี่ยมนิทรรศการนะครับแล้วก็การสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมนำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอว.นั่นแหละพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับโดยได้มาร่วมกันนะครับในการเยี่ยมชมกันที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมเนี่ยได้ร่วมกันคุณผู้ฟังในการดำเนินการนะครับขยายผลเรื่องการวิจัยการพัฒนาวิชาการนะครับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหมร่วมกับมทร.อีสานนะครับภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ดำเนินการมาตั้งแต่นู่นปี2557เพื่อมุ่งยกระดับการผลิตหม่อนไหมอย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นกลางน้ำไม่ว่าจะเป็นไปจนถึงปลายน้ำเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมไทยด้วยนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำท่านก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณห่วงเวลานี้เนี่ยมุ่งมั่นครับที่จะขยายองค์ความรู้นวัตกรรมสู่เกษตรกรในทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพหม่อนไหมให้ได้เติบโตแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วล่ะนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ถนนดนตรีนี่นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเลยติดตามกันนะครับถนนดนตรีประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนกรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนะฮะนี่เดือนมิถุนายนวันสุดท้ายนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานคอนเสิร์ตนี้ครับใครที่สนใจนะฟังรายละเอียดดีๆเลยวันจันทร์ที่13กรกฎาคม5โมงเย็นนะเราเล่นกัน5โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมีให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังสปอตกันสักนิดนึงครับกับถนนดนตรีครั้งนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเชิญติดตามครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: มาเลยมาเลยนะครับ13กรกฎาคมนะโอ้โหบางคนบอกว่าคุณบอลสนใจแล้วอ่ะอยากมาดูคาราบาวใจเย็นนะครับใจเย็นๆนิดนึงมาแน่นอนแล้วงานนี้ย้ำนะกับคุณผู้ฟังด้วยว่าชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีครับใจเย็นๆเชื่อว่าหลายคนอยากดูแหละชมฟรีด้วยนะคาราบาวนะครับแล้วก็อาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีล็อกวันเวลาไว้ก่อนกาเอาไว้ในโน้ตในสมาร์ทโฟนในปฏิทินของคุณผู้ฟังได้เลยในโน้ตก็ติดเอาไว้นะครับ13กรกฎาคมนะครับก็คือเดือนกรกฎาเดือนหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมมาชมคาราบาวกันนะครับย้ำสถานที่กันหน่อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับเจอกันนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล็อกวันไว้เลยชื่อตอนก็คือหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับกับคาราบาวแล้วก็มีอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานนั่นเองนะครับนี่อ่ะมาประชาสัมพันธ์กันนะครับจะได้แจ้งข่าวจะได้กระจายข่าวกันชมฟรีนะไม่เก็บเงินไม่เสียบัตรผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นคาราบาวนะครับก็แจ้งข่าวนี้ทราบข่าวนี้รู้ข่าวนี้ก็กระจายบอกต่อไปด้วยสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดียามเย็นอยู่ไหนครับวันนี้นะครับ MBT ของเราวันนี้ก็ทักทายกันด้วยวันนี้มีข่าวดีหลายข่าวเลยจับประเด็นเป็นข่าวพาไปล่องใต้กันหน่อยนะครับล่องใต้ก็ต้องแหล่งตายแหล่งตายนี่นะฮะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดมีข่าวดีมาบอกกันนิดนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของข่าวดีรอลุ้นนะครับวัดพระมหาธาตุขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งมรดกโลกนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเตรียมแผนการอนุรักษ์และก็การพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม2569นะครับล่าสุดนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรครับท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงกรกฎาคมนี้นะครับในส่วนของกรมศิลปากรกันหน่อยหนึ่งตอนนี้ครับกรมศิลปากรนะครับตอนนี้ก็เตรียมเรื่องของความพร้อมนะครับในการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกซึ่งดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีแผนในเรื่องการอนุรักษ์นะฮะแล้วก็แผนปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6แล้วก็ยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกนะฮะที่กรมศิลปากรเนี่ยไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงการเสนอครั้งนี้ครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการคุณผู้ฟังจึงก็ต้องหารือร่วมกันนะครับในการวางแนวทางเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานนอกเหนือจากนั้นครับทั้งนี้เนี่ยทางด้านของกรมศิลปากรครับก็ได้มีการประกาศเขตโบราณสถานกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุเอาไว้เรียบร้อยหลังขึ้นทะเบียนนะครับก็จะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมนอกจากนี้ครับเรื่องของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่การจัดระเบียบผู้ค้าการจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็นจำนวนหลายเท่าตัวเลยเนื่องจากว่าเป็นศาสนสถานสำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยก็จะต้องมีการวางแผนเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนเลยก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับวัดพระมหาธาตุนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแหล่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นที่ที่ต้องบอกว่าหลายๆครั้งเลยนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งไทยเองแล้วก็ต่างชาติเองนะครับเวลาที่มีโอกาสไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปกราบไหว้ขอพรนะครับเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสไปก็จะไปเช่นเดียวกันนะครับอ่ะข้อความเพิ่มเติมนะครับมีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามกันอยู่คุณพิสมัยนะครับนี่พรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหมครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ใครหมดหรือยังมีหมดบอกหมดแล้วรอพรุ่งนี้สิเดี๋ยวตื่นเช้ามาเออนะครับก็แต่เช้าตรู่เลยก็คงจะคึกคักกันอีกเช่นเดียวกันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอวันพรุ่งนี้1กรกฎาคมแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้ใช่ไหมครับที่ต้องจับจ่ายให้หมดกันนะครับสำหรับ 1,000 บาทแล้วก็รอวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็มาประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันอ่ะใครที่เพิ่มเติมมานะครับมีชั่วโมงหน้าเนี่ยจะไปติดตามเรื่องสำคัญด้วยเชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของครูนิ่มหลังมีการประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยและสุดท้ายมันคลาดเคลื่อนล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสั่งการแล้วนะครับให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรรวงทองย้ำเลยเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้งนะครับเดี๋ยวคงต้องกลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้านะครับฝากเบอร์ไว้นะครับฝากเรื่องราวไว้เพราะว่ามีหลายๆคนเลยก็ส่งกำลังใจให้กับครูนิ่มด้วยนะครับที่เบอร์022769717แล้วก็022769721นะครับโดยนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป เปิดเผยถึงกรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือที่เราติดตามข่าวก็คือครูนิ่มเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการคุณผู้ฟังเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการการสอบเนี่ยได้มีการประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ได้ลำดับที่2ขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนลงมาอยู่ลำดับที่2ตามที่เป็นข่าวล่าสุดสรุปให้แบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือแนวทางย้ำครับว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนแล้วก็มีการส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบนั่นเองนะครับกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนะครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแต่กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับอ่ะไปเตรียมเคารพธงชาติกันครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้วิลามันึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี2569เตรียมพร้อมรับมือเอลนิโญรุนแรงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการ Next Gen บุรีรัมย์หนุนเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันยุคดิจิทัลประธานรัฐสภาชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจครม.ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยครม.เคาะประกาศลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยหนุนเพิ่มดีมานด์อสังหาดัน GDP โตข่าวบริการและค่าประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะวิลามพนึกกำลังรัฐเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นวันที่30มิถุนายน2519เวลา9:30 น.นอกประชุมพนมรุ้งชั้น4สระกลางจังหวัดวิลามและคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิลามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายการงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดวิลามครั้งที่2/2519เพื่อร่วมกันติดตามความคืบหน้าและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดการประชุมนี้มีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนำโดยนางสาวพูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดวิลามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรธุรกิจในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานสำหรับการของการประชุมมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยผลการประชุมจะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดในอนาคตโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี2519เตรียมพร้อมรับมือเอลนิโญรุนแรงวันที่29มิถุนายน2519เวลา 13:30 น.ณ ประชุมฝ่ายคำชั้น3สถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายระเมศพวงพรมผู้จัดการโครงการชนประทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสารสเง่าพรหมินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชนประทานรวมถึงหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดวิลามปี2569การประชุมครั้งนี้มีนายสมบูรณ์สุทธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิลามเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญรุนแรงซึ่งจะทำให้ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและฤดูร้อนยาวนานขึ้นอาจนำไปสู่สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงและกระทบต่อปริมาณน้ำในพื้นที่โครงการชุมชนบุรีรัมย์ได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมถึงการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการวางแผนรับมือภัยแล้งอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีและสร้างความมั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตภัยแล้งไปได้อย่างเข้มแข็งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเน็ตเจนบุรีรัมย์หนุนเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันยุคดิจิทัลวันที่29มิถุนายน2559ที่ห้องประชุมพรินเซสโรงแรมเดซิตาพรินเซสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเน็ตเจนบุรีรัมย์สื่อสร้างสรรค์ใช้อย่างรู้เท่าทันเพื่อเสริมสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลนายศรีธรรมรัชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานมอบใบประกาศียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีนายวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เยาวชนจำนวน50คนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยฝึกทักษะการผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์รวมถึงการจัดรายการในห้องส่งจำลองเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านสื่อในยุคดิจิทัลกิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยให้เยาวชนสามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแต่ยังเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกสื่อสารในอนาคตประธานรัฐสภาชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ถึง5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ของประชาชนช่วยเพิ่มรายได้และเป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพิ่มท่าความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสดิษฐ์บุญเนียนส.ส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้กว่า 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทอย่างแน่นอนนายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้นหากประชาชนและชุมชนใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยประสานงานผ่านส.ส.ในพื้นที่หรือติดต่อโดยตรงที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆและติดต่อที่ฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้ร่วมมือการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในอนาคตสภายังมีแผนพัฒนาพื้นที่รัฐสภาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ครม.ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยนางสาวรัชดาธนาจเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครม.มีมติวันที่30 มิถุนายน 2519อนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30 มิถุนายน 2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30 มิถุนายน 2519ตามมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 2567เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมามีความคืบหน้าน้อยมากสาเหตุหลักคือกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะทั้งนี้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเดิมทุกประการอาทิ 1. กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอเช่น 1. ไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง 2. ไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่น2กรณีของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยพิจารณาให้สัญชาติโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าครม.มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมครม.เคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยหนุนเพิ่มดีมานด์อสังหาดัน GDP โตนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติครม.เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2519ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30 มิถุนายน 2569โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในครั้งนี้ด้วยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30 มิถุนายน 2570ได้แก่1ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด2ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2519มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2518ตามมติครม.วันที่8 เมษายน 2518ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30 มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้อขายอสังหาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวหรือ2ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการ ขายเฉพาะส่วนทั้งนี้เพื่อช่วยสับสนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2สร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยอย่างไรก็ตามการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเองและผู้ขายที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์และห้องชุดอาจจะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอปท.สูญเสียรายได้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอปท.ตามความเหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจตามกติของอปท.ด้วยกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว548,100ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณ 35,814.81 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID @dindi เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการ
2: ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาหลังพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีที่การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระและน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกันอาการที่ควรระวังมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอตุ่มน้ำใสหรือแผลในปากตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำที่มือและเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและเกร็งกระตุกวิธีป้องกันที่ได้ผลล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากมีไข้หรือตุ่มต้องหยุดเรียนห้ามซื้อยารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรวดีของสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนีโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรม

ได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: วัฒนา
2: ตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนาย

0: สำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
1: สำหรับการจัดรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสำเร็จโดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงอริษณ์ นาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
3: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
2: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
3: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
5: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปโดยนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทําความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทําผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทําดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
7: เป็นยังก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้
6: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและก็ระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยดังที่กาศิปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
9: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
8: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DDD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัซซึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
14: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะฮะรวมถึงทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ทีมงานนะคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณคณกรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะก็แวดวงกีฬาวันนี้นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ30มิถุนายนนะครับใครที่60 40นะยังใช้ไม่หมดก็รีบใช้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คนที่ใช้ไปแล้วเริ่มโอนเงินเข้าไปใหม่นะไปใช้กันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนะไปเริ่มใช้กันโอนตังค์เท่าไหร่ก็นะวางแผนกันให้ดีๆสำหรับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งครับนะครับ60 40นะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ไปยินดีกับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนนะในการแสดงความยินดีกับทีมนักเทนนิสสาวไทยก่อนนะในการแข่งขันการแสดงรายการวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งทั้งไหมบรรชยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็ลนาธรฤดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนนะครับในรอบแรกนะครับไหมบรรชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับเจอกับมือ20ของโลกนะเราเป็นมือ64มือ164ของโลกนะครับเจอกับ ขอพนะเซมายาสวาลินสก้ามือ21ของโลกจากโปแลนด์อันดับโลกนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อน2-6แต่กลับมาชนะ7-5แล้ว6-2ครับก็เป็นการเข้ารอบแกรนด์สแลมนะรอบ2เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสไทยหญิงไทยคนที่3นะที่เข้ารอบ2ของวิมเบิลดันต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการลักษิกาคำขำนี่นะครับทางด้านของไมค์มนัชยาเข้าไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกับอาริเซียปาร์คนะครับมือ81ของโลกนะครับโอ้โหอันดับโลกห่างกันตั้ง144อันดับนะครับแต่ว่านี่แหละครับนะเรารู้เขารู้เราฟิตซ้อมกันมาดีและเราก็ชนะได้นะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับรวงข้าวครับลันนาธรฤดีมือ95ของโลกนะครับรอบแรกนะครับเจอกับลินลี่เทเกอร์ดารุ่ง18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกอันดับโลกห่างไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าทางด้านของรวงข้าวชนะไป2-1เซตนะครับ7-6ไทยเบรก7-3 5-7 และ6-4นะครับลันนานะผ่านก็สู่รอบ2นะครับไปเจอกับทางด้านของอเล็กซานโดรวาเอคาเทอรีนามือ19ของโลกแล้วก็มือ18ของรายการก็งานหนักเหมือนกันนะครับนี่คือผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของนักเทนนิสสาวไทยแล้วก็ลันนานะก็เป็นสาวไทยคนที่4นะที่ผ่านเข้าสู่ระดับเมเจอร์รอบ2นะต่อจากแทมมี่นะลักษิกาแล้วก็มันเซียนะซึ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับและคนที่ยิ้มนอกจากแฟนๆกีฬาชาวไทยนักกีฬาทั้งสองที่ดีใจอยู่แล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนะครับท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ชื่นชอบเรื่องของมวยด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็ยินดีกับนักเทนนิสสาวไทยทั้งสองคนนะครับทั้งไหมแล้วก็รวงข้าวนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องไหมและก็น้องรวงข้าวที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมคว้าชนะรายการใหญ่อย่างแกรนด์สแลมมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงครอบครัวของน้องทั้ง2ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้ง2แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไหมและรวงข้าวในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะครับก็นี่คือในปีนี้นะคุณสุชัยนะครับก็บอกว่าครบนะ100ปีของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับได้รับข่าวดีจากนักเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือขอพระผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งที่มนัญชยากับลนานะซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ในหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมรายการเดียวถึง2คนนะก็ขอขอบใจทั้งมนัญชยาแล้วก็ลันนาด้วยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้สร้างความสุขเรื่อยๆนะรอบ2ขอให้ผ่านรอบ3ก็ขอให้ผ่านเรารอเชียร์กันนะครับ ฟุตบอลโลกครับแหมใส่เสื้อผมใส่เสื้อทีมญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจครับโอ้โหใจสลายฮะซามูไรบลูญี่ปุ่นเจอกับกาแฟครับบราซิลนะปรากฏว่าแพ้ไป1-2ฮะโอ้โหน่าเสียดายญี่ปุ่นแพ้นะบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของบราซิลบุกหนักจริงๆนะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับโต้กลับได้ประตูจากไดซูซาโนะนาที29บราซิลก็บุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าผู้สาประตูของญี่ปุ่นนะซุปเปอร์เซฟนะออกมานี่แหมนะโอ้ซุปเปอร์เซฟสกัดได้หลายครั้งแล้วก็มีทั้งเสาทั้งคานด้วยนะครับครึ่งหลังนะครับบราซิลเนี่ยโหมบุกกระหน่ำนะครับแล้วก็ได้ลูกโด่งๆเข้ามาแล้วเป็นกาเซมิโร่ฮะมงตีเสมอให้กับบราซิล1-1นาทีที่56แล้วก็ลูกโมลูกนี้แหละแล้วทั้งเกมก็กาซิมิโร่ได้รางวัลแมตช์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะนะครับพอเสมอ1-1แล้วครับทางด้านของบราซิลก็เดินหน้านะครับเดินหน้าบุกญี่ปุ่นก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันทดเวลาบาดเจ็บจะมีโอกาสต่อเวลาด้วยแต่ว่านาทีที่90+5กาเบียนบาติเดลี่ฮะได้บอลจากครอสเข้ามาฮะได้บอลจับแล้วก็ยิงไปหนึ่งนะครับโอ้เข้าไปให้บราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ครับโอ้โหนะกาเบียนมาติเดลี่ยิงเข้าไปนะฮะก็นาทีบาปอีกแล้วนะบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโกดิวัวนะหรือว่าไอโอริโกสนะครับหรือว่านอร์เวย์ที่จะเจอกันนะครับส่วนญี่ปุ่นนะชื่นชมนะครับสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกตกรอบยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายนะครับก็นะก็ชื่นชมญี่ปุ่นนะส่วนเกาหลีที่ตกรอบนะครับไปถึงกลับถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งกองเชียร์ที่ออกไปต้อนรับแต่ว่าบนนะครับมีคนนะแบบไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะตกรอบรวมถึงอาจารย์ปาร์คซังฮอนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมมาสเตอร์โค้ชได้ออกคลิป YouTube เนี่ยขออภัยขอโทษแฟนฟุตบอลเกาหลีเลยนะอาจารย์ปาร์คซังฮอนตอนหลังเนี่ยมาคุมทีมพลังการนะครับหนึ่งในผู้ในสตาฟโค้ชนะของเกาหลีนะครับเกาหลีก็ตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ตกรอบแรกนะครับอีกคู่หนึ่งแหมนะก็ออกมาเศร้าหน่อยนะคู่ตีสามครึ่งผมตื่นมาดูนะฮะปารากวัยเจอกับเยอรมนีนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจอกันแลกกันสนุกนะครับปารากวัยสู้กับเยอรมันได้สนุกนะแล้วก็เป็นปารากวัยนำไปก่อนด้วยนะถึงแม้ว่าเยอรมนีจะบุกมากกว่าแต่ปารากวัยยิงนำไปก่อน1-0นะครับจากลูกโมงของฮูลิโอเอ็นซิโอครับแล้วก็ทางด้านของยูเลียนกาเนเกมันทางด้านของเชฟบุนนิชเชฟเทรนเนอร์ของเยอรมันนี้ของเยอรมันนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องแก้เกมนะครับลีรอยซานี่ลงมานะก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวและสุดท้ายนี่ทางด้านของเยอรมันก็ได้ลูกตีเสมอนะครับจากไคฮาแวตนะ1-1นะครับเยอรมันมีโอกาสยิงนำด้วย2-1นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะมุ่งเข้าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะครับก็เสียดายนะครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ผู้รักษาประตูของปารากวัยก็ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องมายิงจุดโทษกันครับนี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะทีมใครตกรอบเนี่ยนะเรื่องของจุดโทษเนี่ยบอกเยอรมันเขาไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ในการโดนจุดโทษนะเขานิ่งจริงๆแต่ว่าปารากวัยก็นิ่งกว่านะครับปรากฏว่าเยอรมันยิงไม่เข้าก่อนนะต้องยิงตามนะปารากวัยก็ยิงเข้า

ผมอุตส่าห์ต้องมองนะว่าแหมเยอรมันน่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะหมดแล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็เป็นปารากวัยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสนะครับนะผู้รักษาประตูปารากวัยนี่ออร์แลนโดกริลนะครับนี่เซฟ2จุดโทษเลยนะโอ้โหเราบอกว่าเขาเนี่ยเรียนรู้มาว่าเยอรมนีเนี่ยยิงจุดโทษอย่างไรนิ่งอย่างไรโดยเฉพาะไคฮาวเวตเนี่ยนะยิงด้วยเท้าซ้ายมักจะยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูเขาก็เดาทางถูกนะแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เซฟจุดโทษได้2ครั้งนะเป็นเกียรติอย่างมากที่เราโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะครับนี่คือชัยชนะของปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของออร์แลนโดกิลได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปารากวัยประกาศเลยนะวันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองกับชัยชนะของปารากวัยนะที่ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะที่พูดถึงเยอรมนีกับการดวลจุดโทษนะทุกคนก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าเวลาดวลจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไม่ค่อยแพ้นะยิงดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับนะเคยแพ้ครั้งเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นแพ้ในฟุตบอลยูโรในปี1976ตอนที่ผมอายุแค่4ขวบนะแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะครับ3ต่อ5นะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนจุดโทษเจอกับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยเยอรมันจะชนะนะครับและคราวนี้เยอรมันก็แพ้แล้วนะในการโดนจุดโทษนะเป็นการโดนจุดโทษแพ้โดนจุดโทษครั้งแรกในเยอรมันในฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันแพ้จุดโทษแพ้ไม่พอแล้วชวนเนเธอร์แลนด์นะฮะทิ้งบนจุดโทษตกรอบไปด้วยนะเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับเกอร์ดีกาโปยิงให้เนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับตัวโมร็อกโกไม่ยอมง่ายๆนะตีเสมอได้นะทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วจากอิซาดิยอฟนาทีที่90บวก1นะครับก็ต้องเสมอกันอีกนะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีสู้กันสนุกนะฮะโมร็อกโกดูจะเหนือกว่าคุมเกมได้มากกว่าแต่ว่านะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าโมร็อกโกยิงแม่นกว่ายิงแม่นกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โมร็อกโกชนะไป3ต่อ2เนเธอร์แลนด์ตกรอบพร้อมกับเยอรมนีกลับยุโรปไปด้วยกันนะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะกักโปเพิ่งสูญเสียลูกนะครับเพราะภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็แท้งลูกนะครับแล้วก็สมาธินะแต่เขาก็ยืนยันนะครับกำลังใจที่เข้มแข็งขอช่วยเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าก็นี่แหละครับก็แพ้ไปตกรอบไปนะเนเธอร์แลนด์นะครับโมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการเจอกับแคนาดานะในวันที่5กรกฎาคมนะครับโมร็อกโกเจอแคนาดานะครับดูแล้วแหมออกหน้าไหนก็ได้คู่นี้เป็นทีมระดับ B นะ B หรือ B บวกนะแล้วเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่ปี2014นะอัศวินสีส้มเนี่ยไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยนะครับย้อนไปเนี่ยในปีฟุตบอลโลกนะเขาเคยชนะฟุตคอสตาริกา 4-3 นะในการดวลจุดโทษในปี2014แล้วก็พอรอบรองชนะเลิศดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินา 2-4 ปี2022ดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินานะครับ 3-4 นะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโก 2-3 นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่แพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกนะครับนับตั้งแต่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2006นะครับนะก็ไม่แพ้ใครแต่ว่ามาต่อเวลาดูทุกก็แพ้นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับเกิดอะไรขึ้นได้นะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีหลายๆคู่ให้ชมกันนะครับคู่ที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณโมโนด้วยนะครับที่มอบสัญญาให้กับไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมการเป็น Ivory Coast ครับหรือว่าโกดีวัวเจอกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาเลนนะจะได้ยิงประตูหรือเปล่าก็อยู่ในกลุ่มของดาวซันโวด้วยนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับจะได้ชมก็ได้ยิงประตูไหมก็รอติดตามกันนะครับเที่ยงคืนนะครับนะส่วนตีสี่นะครับคนตื่นเช้านะก็จะได้เชียร์ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับตีสี่นะครับ8นาฬิกานะครับทีมที่มาจากในโซนคอนคาเคฟนะคืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเจอกับเจ้าของเอกวาดอร์ทีมที่อยู่ในอเมริกาใต้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ห่างกันไม่เยอะนะครับจะเจอกันสไตล์ฟุตบอลก็คล้ายๆกันนี่สนุกนะฮะหน้าไหนก็ออกได้หมดเลยนะครับรวมถึงตีสามนะครับก็ยังมีคืนวันที่หนึ่งนะฮะเบลเยียมเจอเซเนกัลก็ได้ชมกันอีกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับฟุตบอลโลกนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทางด้านของโมโนแม็กที่ทางด้านของแจ๊สนะครับที่ได้ซื้อ

แล้วก็แบ่งให้ได้เราได้ชมได้ดูฟรีๆนะในบางช่องทางนะครับในบางคู่นะทางช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนั่นแหละครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคู่ที่น่าสนใจแต่ต้องซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตามโปรแกรมนะตามโปรโมชั่นของเขาก็ต่อสอบถามก็ลองดูนะครับจากฟุตบอลโลกนะกลับมาที่ฟุตบอลของบ้านเรานะโค้กครับคราวนี้ลงไปเตะที่ทางโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับสงขลาอันนี้แข่งกัน3สนามนะนะครับแข่งกัน3สนามก็แข่งกันสนุกแหละแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโรงเรียนเก่าผมอย่างเบญจมาราชูทิศปัตตานีไปแข่งขันด้วยก็ต้องตามฟอร์มกันหน่อยนะนะครับรวมถึงทีมจากปัตตานี FC นะก็ลงแข่งขันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะทุกคู่วันนี้เนี่ยนะครับที่สนามตินสุรานนท์วันที่30มิถุนายนนะครับโคกนาวผี FC นะเอาชนะโรงเรียน NJ Academy พัทลุงนะครับ3-0นะครับPSU สุราษฎร์ซิตี้นะเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับ1-1ดวลจุดโทษยะลาชนะ 4-2 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดชนะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับ 1-0นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเสมอกับเชิงทะเลอะคาเดมี่นะครับ 2-2 ในเวลานะครับแล้วก็ดวลจุดโทษสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาชนะ 5-3 นะครับส่วนอีกสนามนึงนะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับระนองยูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนเบญจมราชชุทิศปัตตานีนี่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะม .1 ถึงม .3 นะแล้วปรากฏว่าดูฟอร์มหน่อยเบญจมราชชุทิศปัตตานีชนะไป7-0นะครับเข้ารอบเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฟีนิกซ์อะคาเดมี่ฟุตบอลคลับนะครับเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลก็ชนะ7-0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะแพ้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะ0-2แล้วก็ปัตตานี FC นะชนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2-0นะครับพรุ่งนี้รอบ32ทีมสุดท้ายก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะตั้งแต่ 8:30 นาทีนะครับยาวไปถึง 15:30 นาทีสนามนี้เนี่ย4คู่นะครับนะ FC ยะลาเจอกับศรีธรรมราชศึกษานะครับ Republic Academy เจอกับอบจ.สุราษฎร์ธานี3บ้านนาDX นครศรีอะคาเดมี่นะครับเจอกับทุ่งตะโกวิทยาแล้วก็ปิดท้ายสนามราชภัฏสงขลาตรังยูไนเต็ดนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดเจอกับบันนังสตาวิทยานะครับบันนังสตาวิทยานี่อยู่ที่ยะลานะนะครับส่วนที่สนามอำเภอนาทวีนะครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเจอกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิจังหวัดสงขลานะครับยะลาซิตี้เจอกับโรงเรียนเทพสิรินทร์นครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยชุมพรยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนพีระนาพิริยานาวินคลองหินวิทยานะครับก็ส่วนสนามที่แข่งขันนะครับติดตามมาดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินสุรานนท์นะสนามฟุตบอลอำเภอนาทวีสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็มีการชิงชัยกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ไปเชียร์น้องๆดาวรุ่งกันนะฮะทีมชาติไทยหลายคนผ่านเวทีโค้กครับเนี่ยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยแข่งกันแบบรอบต็อกเอาท์ฮะแข่งแบบนัดเดียวตกรอบก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์ในโซนของแต่ละภาคเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายที่สนามสุพัชชาสายกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีตัวแทนจากโซนต่างๆมาแข่งขันกันนะครับนี่คือโค้กครับนะครับคุณฟังครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะครับในลีกของไทยนะครับหลังจากที่จบกันตั้งแต่ลีกชายลีกหญิงเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าลีก1ใครได้แชมป์ลีก2ใครได้แชมป์นะครับก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกเรื่องของฟุตบอลอาชีพแล้วก็ฟุตบอลทั่วจัดขึ้นในเมืองไทยสิ้นสุดแล้วทุกรายการอย่างเป็นทางการนะครับนะแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะตกชั้นเมืองทองนครราชสีมามัดดา FC พลการ FC ที่ตกชั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรที่ได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลทั่วระดับเอเชียและอาเซียนก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ราชบุรี FC นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพบุรีรัมย์การท่าเรือและราชบุรี FC นะครับพูดถึง BG ปทุมนะครับจะอุ่นเครื่องกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้บัตรเข้าชมเนี่ยโซเอาแล้วนะแอสตันวิลล่าบุกมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมก่อนที่จะไปฮ่องกงด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่า

0: นะครับทุกนัดของไทย19 นาฬิการวมถึงวันที่3แข่ง19 นาฬิกานะครับก็หมายความว่านะก็ใครเลิกงานแล้วที่พี่ๆเพื่อนๆรายการแวดวงกีฬานะครับแฟนคลับของวอลเลย์บอลเลิกงานแล้วนะ19 นาฬิกามีเวลาที่จะไปเชียร์สาวไทยนะที่เทอร์มินอล 21ที่โคราชนะครับนครราชสีมา19 นาฬิกาก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าจะราคาต้องไปสอบถามดูรายการที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบัตรราคา100 บาทหน้างานนะครับนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดก็เป็นทูวิชั่นนาวนะครับได้ชมกันนะครับจากการขันรายการนี้วอลเลย์บอลก็จะมีอีก1 รายการนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในชุดใหญ่เลยนะครับวอลเลย์บอลBYDCV Cup 2026นะครับซึ่งจัดมาครั้งที่6แล้วนะครับเริ่ม15 กรกฎาคมนะครับซึ่งระดับวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนนะมีแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยแหละครับนะซึ่งการขันรายการนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ก็ดูง่ายหน่อยนะไม่ต้องโหลดแอปนะก็เปิดกล่องทีวีดิจิตอลดูได้นะวัน31กับ GMM 25นะครับ CV League นะครับหรือว่าCV Cup ขออภัย BYD ครั้งที่6นะ CV Cup นะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาจะแข่งขันกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันจักรยานกันนะครับเป็น BMX แล้วก็หนูน้อยขาไทยด้วยนะครับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากมล ABTถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย35ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนะครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศรางวัลอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทย3ที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027นะเป็นเซนเทสไบBiotech นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะนะครับส่วนหนูน้อยขาไทยเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่ABT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากมลนะฮะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครที่ได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครที่ได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับ ก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถานกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาซิยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกะลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5,900,000 จ่ายไป14,300,000ครับเหลืออีก21,600,000ผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ครั้งจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าครั้งจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน 50.13% ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่ 49.87%นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ 189 หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การลงจุดโทษให้กับปารากวัย3 ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานี่จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHFร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูตอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอีวิเทชั่นบ่ายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูตอีสปอร์ตฮับปูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: คอนเสิร์ตดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ70

ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

อายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพพลอยวนัทค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ช่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิ่งพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยงตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกปลายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิ่งเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงำๆเรากับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยุมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคนเดียวตั้ง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าเพราะคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดพ้อสิ่งเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฝั่งไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุนข้องหมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสามเดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคยทว่าระหว่างสิงกับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อให้น้อยอ่ะเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออ้อมีปลาแหนงกุ้งด้วยนะข้าวทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกลีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

ติกวางคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาจะเอาหมูพวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความวิตกกังวลหลังพยายามติดต่อลูกชายแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่รับสายถึงขั้นปิดโทรศัพท์มือถือมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งแล้วฉันคงรับไม่ได้ที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะลูกได้ยินเขาก็จะเสียใจเอาเป็นว่าเรื่องเบิร์ตเนี่ยผมจัดการเองหลังวางสายจึงเปิดทีวีดูข่าวสารเขาเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกภายใน15วันด้วยข้อกล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่กักตุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องทั้งที่ประชาชนในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ตเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางหนึ่งเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงมักถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งพอลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้นกวางและลีโอจูงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุด

ีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบข้อม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงถ้าสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักเพยเดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงห์ยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อข้อลงคำถามของลูกเชื่อสนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยจ้อกับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจากไอพอดเป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆจะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

ัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นไห้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใส

ไหนประกายวาวับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดยังเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิงห์มีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านหนึ่งภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่2เขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมคำขมขื่นเกี่ยวกับลูกก็จึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากลับสื่อสารก็น้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนาข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ๋อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงใหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วยเมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษนับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันคลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดเขาร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนล้าว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็น
พราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดยลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเปล่าออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EECว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
8: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเอรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอ

0: กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรัน No.1 อำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษเคยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคงสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้1วินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
1: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
4: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
5: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
1: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
6: ความเคลื่อนไหวในจังหวัดสุรินทร์รับฟังข่าวสารได้ทุกต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และข่าวท้องถิ่น

ท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้ว
7: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
8: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาท ซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤทธิ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3สุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคอยนางคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ที่พยัคฆ์กลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรวิสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอน

ันนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

คุณมัณฑนาบุรกุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเขาว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
7: นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาปมารายงาน
0: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
8: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอส.ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำ ลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิลิยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอร์เคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 นและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานและจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติธ
้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี้ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป .6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม .1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป .6 ก็ไปบวชเรียนต่อม .1 จบม .3 บวชเรียนต่อม .4 นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภริยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดานะต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดาในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดักชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่า
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณและประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิทิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นในโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธิปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตระหนี่ตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นในโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนะโยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรก็ยังนับว่า
งามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุจผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่หนอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียบหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นนายโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอังอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุดลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เห
เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ข้างค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกนะการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้านะตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมา
และหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอานนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเขาก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษ

ญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะเชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มครองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างนี้ผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิต
นะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือ

ศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองและก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติ
ขจัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหิน
ก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าเห็นทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอมลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขโดยการทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519ตรงกับวันพุธแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในบ้านเช้ามีทางต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังในการคติธรรมประจำวันด้วยรายการโลกเป็นสีเวลาของในการถ่ายทอดข่าวจากรายการบอกเหล่านอกแจ้งเวลา7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 น.ที่รางของชาติจากนั้นรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีเจริญพระนางคันและนางขวัญประจำปี2569เวลา10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังการก้าวตามประกันสังคมเวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการจัดหางานสัมพันธ์เวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากรายการรอบรู้แรงงานเวลา12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 น.ติดตามรับฟังการแม่หวานตำนานเพลงเวลา14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะ
1: สำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกาศท่านได้ฉลาดแพทย์ทำหน้าที่เทคนิคนายฤทธิ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจะที่ไปกับทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ขอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้แล้วก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชื้อเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมือง4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนิยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าและก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยนะถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่เช่นเดียวกันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมเนี่ยเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วย
หากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างค้างมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญซิก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญซิก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้ผลผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตรณีนะโยมนะคนตรณีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตรณีกับคนประหยัดนั่นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้ใจแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสีย
กลาหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นน่ะก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงและก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยแต่ก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของกาลเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนานี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยุ่งยากทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมือง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฝืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่เรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับไปแต่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นแหละญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสีคราบครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลัง ซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
4: เออฮะ
5: แต่แม่คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกนั่นแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึง อีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
5: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรในคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
4: ก็ยังใช่ครับยังชุดถ้าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียวมีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น5คนก็ได้เล่น10คนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลังพลังถ้าตีกอล์ฟเนี่ยนะคุณไม่กลัวตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่ทุกคนก็กำลังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
5: นานๆตีที
4: เออใช่
5: ใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
4: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเข่าอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาทีพ
5: อ
4: มันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอตอย่างเงี้ยนะ
5: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10 15นาที ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
4: นะก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่งคุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุงๆ
5: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
4: ป๋า
5: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
4: ่
5: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาเขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
4: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
5: เอาลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
4: ป๋าดีกว่าเรียกลุงแหละ
5: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
4: ธรรมดา
5: ไอ้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี
4: ้
5: ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
4: เก
5: ือบ140140-150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยพอกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
4: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบอะบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือแม้กระทั่งกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
5: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณใครรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โหไม่กอดเลยนะ
4: ทำไมล่ะ
5: ฮะ
4: ทำไมล่ะ
5: ปรากฏว่าพุงบานไปเลย
4: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
5: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะแต่คุณชายนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชายเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
4: 70กิโล
5: โอ้โอ้โอ้โอ้
4: ต ตอนนี้ลงมา60กิโล
5: ไอ้ตอนนี้เหลือ60เหรอ
4: ใช่ครับ
5: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
4: อืดจุกแล้วก็
5: พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นเลย
4: พุงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
5: พุงนี่ประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่า
4: อะดีกว่ากันพุงออกแล้วเหรอ
5: พุงออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
4: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย
5: ็
4: นนั่นเพราะมื้อเย็นข้าวตอนดึกเขาหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเขานอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
5: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เริ่มการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
4: ภาระต้องกับ
5: น้องๆหลานๆเหลนๆจัดการหมดแล้วไง
4: เพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
5: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานๆเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
4: ไม่ให้เลยโอ้แล้ว
5: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
4: ริษยากันตีกัน
5: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
4: มากดีมากดีมาก
5: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
4: ใช่สบายใจโล่ง
5: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด
4: อ
5: ีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้ก็ให้หมด
4: คืนนี
5: ่อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
4: โอ้เก่งมาก
5: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
4: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
5: ปีหน้านี่ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
4: เพราะเราเป็น
5: เราไม่มีภาระ
4: ใช่ตัวแอก
5: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
4: อาเซียคือ
5: หนึ่งอ้วนนี่คิดอ้วนนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
4: ถูกต้อง
5: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ6-8 เดือน
4: ว้าว
5: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
4: ใช่ใช่ใ
5: ช่แล้วมีไอโทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนมันก็ใช้ดาวเทียมนี่
4: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
5: เออใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไห
4: ม
5: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
4: เออแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
5: เออฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
4: ทำใจ
5: คือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเอเราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ย
4: ปล่อย
5: เราก็โอ้โหสิให้เขา
4: ปล่อยไป
5: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
4: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
5: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเองนี่ก็มาทำงาน
4: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้โน่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดเท่านั้นเอง
5: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยาก
4: อยาก
5: ว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทเราต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บแป๊บแป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอำมพึกกินอย่างเงี้ยไม่ได้
4: ไม่ได้เออ
5: เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันนึงนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
4: อ
5: ให้ไปกินไวตามิน
4: อ๋อ
5: ที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
4: วิตามินอะไรบ้าง
5: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
4: ์
5: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
4: อ
5: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
4: เขารู้ไหมเขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
5: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
4: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
5: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเมตรเลย
4: ว่า
5: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก6060 เศษนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมเพิ่งจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็เพ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วัน

0: ตอนนี้จะไปเดินป่านะ
1: เดินป่า
0: ไปเดินป่าเออแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าคือหมายความว่าเนี่ยช้างมั่งเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนซีเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเนี่ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักเอ๊ะไม่ได้ฮะไอ้เรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นนี่สมัยมาตั้ง30กว่าปีละนะเนี่ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอ้หมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระนี่ก็เอามาให้เออช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
1: ชอบใช่
0: นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
1: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสรภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินยืดเยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก็ดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน6 7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นได้หยุดได้หยุดหรือกินเบา
0: ๆ
1: มื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนั่นหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำพร้อมเหมาะนะแล้วก็อย่างที่คุณวิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คุณไม่ควรทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณไม่ควรบอกคนไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำเอ่ยมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณไม่ควรได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่า อย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่ๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบไงนั่นถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่แล้วก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพใช่ไหมคุณมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แหมเราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
0: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
1: ์ใช่
0: เราอย่าไปคบกับทุกข
1: ์ใช่
0: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดู
1: ใช่
0: ดีไหมครับ
1: ใช่ครับ

0: ใช่เลยครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาฟังดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคืออายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
0: อ
1: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลข7ขึ้นไป
0: ครับคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาก็แนะนำคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิต

0: นี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จ

0: ใจสูงรักคือดวงใจไทยถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โค้ส2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โค้สพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงนะคะมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีนะคะที่ตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม2ค่ําเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราอ่ะคุณผู้ฟังคะเช้าวันนี้รู้สึกว่าจะครึ้มๆนะตั้งแต่ช่วงเช้าเอ๊ะหรือว่าเราเพราะว่าเช้าเกินไปหรือเปล่าแดดยังไม่ออกหรือเปล่านะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับภาคอีสานบ้านเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์บ้านเราด้วยนะคะสุรินทร์หนองคายขออภัยสุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีน่าจะตกทั่วทั้งภาคเลยทั้งตอนบนและตอนล่างนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงเลยนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 2-6 กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ 80% ก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า 2-6 นี่ยังจะหนักกว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ฟังบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทั้งในส่วนของข่าวสารทางภาครัฐนะคะแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะนานๆจะได้เจอกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะวันจันทร์อังคารเจอกันกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวอยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์นะคะวันนี้เจอกันทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยด้วยนะจ๊ะติดตามรับฟังอยู่ทางสุราษฎร์ธานีนะแต่มาก่อนเขาเลยนะมาอันดับแรกเลยนะคะวันนี้นะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำนะคะเช้านี้อากาศสดใสนะเมื่อคืนที่ห้วยราดเนี่ยฝนตกรินไม่แรงเหมือนวันก่อนนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างสีด้วยปริมหันชนะค่ะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณสวัสดียามเช้านะคะตาลำดวนอุตตปาด้วยพี่ยืนยุงประโคนนะคะทักติดตามรับฟังอยู่ปาลำดวนอยู่ทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองเนาะพี่ยืนยุงประโคนอยู่ทางพระพราชัยนะคะพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองนะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีด้วยค่ะสุขภาพดีมีความสุขนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้านะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังเนี่ยได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่ว่ายังไงนะวัฒนยาใช่ไหมคะไม่แน่ใจอ่านถูกไหมนะคะจากทางประโคนชัยเนาะทักทายไปยังพี่นรากรจินรำด้วยนะคะพี่สวัชนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะเช้านี้อากาศชื้นนะคะฝนตกหนักมากเนาะเนี่ยนะฝนตกหนัก
อ๋อมา2วันแล้วฝนตกหนักมา2วันแล้วมันอยู่คนละบรรทัดอ่ะเนาะขออภัยนะคะต้นข้าวในนานี่เขียวขจีแล้วเนาะเขียวขจีขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกวันนี้มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเยอะมากเลยจากหลายสำนักด้วยขอให้พี่น้องเราดูให้ดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อทันทีทันใดที่เห็นข่าวเนาะเนาะพี่สวจนีดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเวลาเราเห็นข่าวอะไรเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนหรือว่าพิจารณาให้ดีก่อนที่จะแชร์ออกไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สเวนค่ะติดตามเราฟังกันอยู่นะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดพี่กอบนิวรรำนะคะพี่วนากฎมฉาด้วยพี่มานพจอดรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามเช้านะคะอากาศเย็นนะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงเลยไม่มีโอ่งใส่น้ำนะคะเริ่มหมดแล้วนะคะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวฝนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยด้วยนะแม่นะไปจนถึงวันที่6เลยนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนจันทร์ปริธารำค่ะพี่อิวทิศรำเราฟังจากหมู่5บ้านอโนทัยตำบลเมืองไผ่นะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะสดชื่นสดใสกันนะคะฝนตกมา2วัน2คืนแล้วเช้านี้ได้ฟังเสียงสดๆนะคะเสียงสดๆนะแหบแห้งหน่อยนะป้าบรรเทานะตื่นแต่เช้ามาเสียงยังไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะทักทายไปยังทักทายพี่จอมด้วยนะคะพี่จอมนิฐาสิทธิสังนะคะน่าจะจากประคนชัยเนาะทักทายไปยังพี่อภิรักษ์แสงหิรันด้วยนะสวัสดียามเช้านะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านความหมู่5ตำบลสะดาวอำเภอนางรองฝนตกมา 2-3 วันแล้วนะคะฝากประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกช่วยกันดูแลแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะคุณแม่บุญเรียนที่รักบอกว่าถังก็เต็มโอ่งก็เต็มเสียดายน้ำมากเลยเนาะอาบน้ำฝนตลอดเลยช่วงนี้น้ำสดชื่นดีนะแม่เย็นๆนะน้ำฝนเนี่ยตกมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเย็นๆเลยอาบสดชื่นดีเลยนะคะทักทายพี่สากลเจียรำด้วยนะคะที่ไหนมีข่าวที่นั่นมีการพัฒนานะจ๊ะจากทางห้วยราดนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเช้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีด้วยนะคะทักทายไปยังพี่อริยาบุญรอดรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็พี่สมบูรณ์ลาสอนด้วยนะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมช่วงท้ายรายการเดี๋ยวมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารวันนี้เป็นข่าวดีแน่นอนเลยนะคะข่าวแรกของเราวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางพม.นะคะหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังได้ออกมาแจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400บาทจะเริ่มโอนในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมกับทางกรมบัญชีกลางแจ้งข่าวดีแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะโดยจะเริ่มทยอยโอนระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุที่อนุมัติการใช้เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสัมปทานมิตรสุราและยาสูบประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนย้อนหลังให้4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2,569 โดยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้รับเงินตามช่วงวันเดือนปีเกิดดังนี้นะคะผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มีนาคม 2,509 รับเงิน400บาทค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคม2509รับเงิน300บาทค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2509รับเงิน200บาทและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2509รับเงิน100บาทค่ะซึ่งทางกรมบัญชีกลางเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้แจ้งไว้
ไว้นะคะหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนในระหว่างวันที่13 14และ15กรกฎาคมนะคะตามกลุ่มวันเกิดปีเกิดค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินภายในวันที่15กรกฎาคมจะมีการโอนเงินซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่31กรกฎาคมผ่านบัญชีที่ใช้รับสวัสดิการของรัฐถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center กรมบัญชีกลางโทรศัพท์022706400นะคะก็แจ้งข่าวดีไปยังพี่น้องผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้สูงอายุนะคะคุณตาคุณยายคุณแม่คุณพ่อเนาะที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะหรือว่าเงื่อนไขตามที่เราได้แจ้งไปนะคะคุณผู้ฟังก็คือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเดิมนะคะซึ่งก็เป็นเงินที่จะโอนจ่ายให้นะคะเป็นเงินในอัตรา100บาทต่อเดือนย้อนหลังให้4เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงมิถุนายนนะคะซึ่งก็เงื่อนไขก็ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมาดูค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการใช้งบประมาณปี2570กันมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะได้แถลงงบปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเวลาที่แต่ละปีเนาะที่เราได้งบประมาณมานะคะก็จะต้องมีการชี้แจงว่าเงินเนี่ยนำไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องของเราเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทุกท่านเนี่ยข้องใจในเรื่องของการใช้เงินของทางรัฐบาลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีการประชุมโดยระบุนะคะว่ารัฐบาลจัดทำร่างพรบ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของรัฐบาลซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มีวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย3,788,000 ล้านบาทค่ะจำแนกเป็นรายจ่ายประจำปี 2,786,367.1 ล้านบาทค่ะรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 71,038.1 ล้านบาทค่ะเงินรายจ่ายลงทุนนะคะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะ 151,520 ล้านบาทค่ะโดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้6ยุทธศาสตร์1รายการนะคะได้แก่ได้ความด้านความมั่นคงนะคะ1ก็คือด้านความมั่นคง2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะ4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและ6ค่ะด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลยืนยันจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดให้เม็ดเงินไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเสนอร่างพ.ร.บ.นะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ว่าของปี70นะ2570ว่าในปี2570นี้เนี่ยทางรัฐบาลจะมีการดำเนินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่างบประมาณเนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยไปใช้จ่ายทำอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาดูเรื่องต่อมาช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเรื่องของการทุจริต
การสอบที่เราเห็นข่าวกันอยู่เกือบทุกวันเลยคุณผู้ฟังพอเห็นหน่วยหนึ่งก็จะต้องมีการสืบสาวราวเรื่องไปยังหน่วยอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยก็ได้ออกมาปกป้องนะคะในเรื่องของการป้องกันการทุจริตการสอบนะคะอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนี้นะคะทางด้านของสำนักปลัดนายกค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสในเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะของประชาชนเนี่ยมั่นใจข้อมูลถูกปิดเป็นความลับแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่แจ้งนะคะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์เฉพาะนะคะว่ายังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่นะคะและขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักส่วนใหญ่คาดว่าคงรอให้วันที่1กรกฎาคมที่จะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยแจ้งมาและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขซึ่งปลัดสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจค่ะสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับตามปกติวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสารออกไปเนี่ยก็จะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับโดยในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะในแต่ละครั้งที่มีการสอบต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการเข้มงวดและคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบท้องถิ่นเนาะเพราะว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็อยากทำงานอยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอยากทำงานอยู่ใกล้บ้านด้วยอะไรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็การทำงานของทางด้านของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจผู้คนสอบกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นและเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้บ้างแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานนะพอหลังจากเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแต่ก็ไม่ใช่แค่เพียงท้องถิ่นอย่างเดียวหลายๆการสอบนะคะแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งกันได้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราได้บอกกันไปแจ้งไปยังทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะจะมีการปิดบังข้อมูลของท่านไว้นะคะไม่ให้หลุดหรือว่ารั่วไหลอย่างแน่นอนนะคะไปดูทางด้านของสคบกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สคบเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งเช็คบิลแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนนะคะคุณผู้ฟังยึดของกลาง 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังนะคะเยอะมากเลยนะเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบอย.ตร.นะคะเร่งจับกลุ่มพร้อมกับช่วยผู้บริโภคในทุกมิติด้วยนะคะคุณผู้ฟังรู้จักสารสเตียรอยด์กันไหมคะคุณผู้ฟังคะเมื่อก่อนนี้นะเคยแบบว่าเวลาเราเป็นสิวอะคุณผู้ฟังคะแล้วเราก็ซื้อครีมที่มีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะทาไม่กี่วันหน้าเกลี้ยงเกลาใสขาวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราเลิกใช้ค่ะสิวต่างๆก็จะขึ้นมาเต็มหน้าแล้วก็หนักกว่าเดิมด้วยคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้นะแต่ว่าก็สามารถนำไปทำแบบอื่นๆอีกหลายอย่างได้ด้วยนะสำหรับสเตียรอยด์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะเพื่อที่จะส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
ิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาโบลิกสเตียรอยที่ผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปอยากจะมีรูปร่างแล้วก็กล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายค่ะในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือว่าส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและก็สุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบบกปคบนะคะแล้วก็อย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบแล้วก็ยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้เป็นจำนวนมหาศาลเลยค่ะมูลค่ารวมเนี่ยความเสียหายเนี่ยกว่า50ล้านบาทคุณผู้ฟังเยอะมากสามารถยึดยาเม็ดแล้วก็ของกลางได้กว่า 1.8 ล้านชิ้นซึ่ง 1.8 ล้านชิ้นนี้คุณผู้ฟังครับประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปประเภทอนาโบลิกสเตียรอยทั้งชนิดผงแล้วก็ของเหลวรวมไปถึงสารเคมีเมนิทอนจำนวน61รายการรวมทั้งสิ้น 17,981 ชิ้นยาเม็ดสำเร็จรูปบรรจุในกระปุกไม่มีฉลากแล้วก็ยาเม็ดที่รอการบรรจุค่ะรวมกว่า42รายการจำนวนมากถึง1,321,200 เม็ดบรรจุภัณฑ์และฉลากปลอมที่ใช้เครื่องหมายการค้าของยี่ห้อต่างๆอีกกว่า 45,094 ชิ้นอุปกรณ์ในการผลิตค่ะเช่นเครื่องปิดฝาขวดยาฉีดเครื่องกรอกเม็ดยาเครื่องซีลนะคะแล้วก็เครื่องพิมพ์รุ่นการผลิตนะคะ อีกรวมกว่า79รายการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าผู้กระทำผิดเน้นการลักลอบผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็จำหน่ายผ่านทางออนไลน์ให้กับกลุ่มเฉพาะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้ยากนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านก็คือด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบเนี่ยจะมีการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะรวมไปถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงถ้าหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ด้านที่2ก็คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยแล้วก็ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างสคบมีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินการแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดค่ะซึ่งก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าให้มั่นใจนะคะว่าสคบเนี่ยคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้สินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาแล้วก็การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้อุปโภคบริโภคสคบพร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกเกี่ยวได้ร่วมกับอย.แล้วก็ตำรวจนะคะอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาการขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งเรื่องราวแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะได้ทันทีเลยที่สายด่วนสคบ1166หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะรวมไปถึงสายด่วนอย1556แล้วก็สายด่วนปคบ1135นะคะนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจากทางรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้6นาฬิกา36นาทีนะคะมาเริ่มต้นกันกับการประชุมพิจารณาบุคคลเข้าทำประโยชน์เขตสปก.นะคะเน้นประโยชน์สูงสุดด้านการเกษตรนะคะที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นาทีนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์คปจ.บุรีรัมย์นะคะครั้งที่ 2/2569 ณ
ห้องประชุมนารายบรรทมสินชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและก็พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดโดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณาการอนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เขตชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะในเขตปฏิรูปที่ดินและพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินนะคะเพื่อกิจการสาธารณูปโภคแล้วก็กิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งนี้นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินสปก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการเกษตรที่อยู่อาศัยแล้วก็การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็การพิจารณาบุคคลเขาทำประโยชน์เขตสปก.เนี่ยก็จะเน้นสูงสุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของด้านการเกษตรที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องต่อมาค่ะพาไปดูทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะไปดูทางด้านของตำรวจกันบ้างค่ะซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้จับมือกับโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดนะคะ DARE นะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569เพื่อสร้างเกราะคุ้มภัยเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งเพื่อเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทางโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดขึ้นโดยมีนางสาวสุจัญญาขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ค่ะคณะครูคณะครูตำรวจแดนะคะแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดเพื่อที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติอีกทั้งยังถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในการป้องกันแก้ไขแล้วก็เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างตำรวจครูแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะภายในงานนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยแล้วก็อันตรายจากยาเสพติดการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะกิจกรรมสันทนาการจากวิทยากรครูตำรวจแดนะคะในสังกัดภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็การตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่ากิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ถือเป็นโครงการที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตโดยโรงเรียนและสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เชิงรุกนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนกล้าปฏิเสธยาเสพติดค่ะโครงการครูแดนะคะโครงการหรือว่าโครงการแดนี้นะคะคุณผู้ฟังได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2542ค่ะแล้วก็ยังคงเป็นโครงการที่มีคุณค่าในการปลูกฝังความรู้ทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของยาเสพติดจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานที่บ้านด้วยนะคะพอไปดูเรื่องราวของตำรวจแล้วเราพาไปดูทหารกันบ้างคุณผู้ฟังคะไปดูทหารที่มณฑลทหารบกที่26ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะคุณผู้ฟัง
ต้องไปดูภาพการจัดกิจกรรมสักหน่อยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26มอบหมายให้พันเอกสุวินัยสิริจันทร์เสนาธิการมณฑลทหารบกที่26นะคะเป็นประธานในกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านพลังแห่งเสียงดนตรีพร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สังคมในอนาคตในการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนหน่วยโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมได้เข้ารอบการประกวดนะคะโดยนำเสนอการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนด้วยความสามารถแล้วก็ความประทับใจนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีก็ได้มอบเกียรติบัตรมอบประกาศเกียรติคุณนะคะแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดพร้อมกล่าวให้โอวาทนะคะให้กำลังใจแก่คณะวงดนตรีเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าประกวดรอบกองทัพบกนะฮะกองทัพภาคนะคะเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดในรอบของกองทัพภาคอีกทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะครูผู้คุมควบคุมนะคะลิ้นพันกันนะคุณผู้ฟังครูผู้ควบคุมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในครั้งนี้ด้วยนะคะดูทหารไปแล้วดูตำรวจไปแล้วไปที่ทางเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังที่เทศบาลนครบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเป็นการประชุมติดตามภารกิจด่วนนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งร่วมกันวางแผนแล้วก็กำหนดแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็สั่งการให้ทุกส่วนงานเนี่ยเร่งดำเนินการในการปรับปรุงภารกิจด่วนนะคะเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ประชุมที่ประชุมนะคะยังได้มีการเปิดเผยถึงปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนของงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการติดตามการดำเนินงานนะคะช่วงนี้การทำงานอย่างด้านล่างเนี่ยก็มีการขุดท่อลงท่ออะไรต่างๆส่วนทางด้านของหลายๆพื้นที่นะคะก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมเนาะในเรื่องของความเป็นอยู่แบบนี้ให้พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะไปที่มาดูข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะจริงๆเราไปแถลงข่าวกันตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนไหมนะจำไม่ได้คุณผู้ฟังหลายวันมาแล้วนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวในเรื่องของการเตรียมการจัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็มาเชิญชวนกันอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังค่ะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เชิญชวนร่วมงานนะคะพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ใหม่นะคะศิษย์ปัจจุบันเนาะหลายคนก็จบไปมีงานทำที่ดีแล้วคุณผู้ฟังนานๆทีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นปีแรกเลยนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมงานนะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการ
ก่อตั้งสถาบันในวันที่3ตุลาคม2569นะคะกิจกรรมนะคะก็จะมีการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็จะมีการวิ่งวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกานะคะที่ BIU โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังคะเรามีภาพอยู่นะดูก่อนนะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมในโดยเฉพาะสายวิ่งสายเฮลตี้เนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกิจกรรมการวิ่งช่วงเช้าไปแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วพอช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นงานคืนสู่เหย้าในวิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะสู่เชิญชวนชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงตอนค่ำค่ะกับงานคืนสู่เหย้านะคะโต๊ะจีนสำหรับ8ท่าน 3,500 บาทจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานคณะทุกคณะเลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ไปกันได้ช่วงเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปถึง4ทุ่มนะคะก็ไปร่วมรำวงย้อนหลังกันเนาะรำวงย้อนหลังย้อนวันวานนะคะสานสัมพันธ์แล้วก็สร้างความทรงจำนะคะไปด้วยกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ชวนกันกับเพื่อนๆอยู่ว่าอยากจะไปอยู่เหมือนกันนะอยากจะไปเจองานเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะเจอกันกับเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของราคาบัตรราคาโต๊ะอะไรต่างๆก็สนใจเนี่ยก็ไปสอบถามที่คณะได้เลยนะคะหรือจะเนี่ยมี QR code ต่างๆให้อยู่นะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะคะทีนี้พอพูดถึงการจัดกิจกรรมเนาะคุณผู้ฟังบอกกำหนดการคร่าวๆก่อนกับเรากันนะคะช่วงเช้าเนี่ยที่จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะระยะทางวิ่งเนี่ยมีฟันรันแล้วก็มินิมารา

ชายหญิงเช่นเดียวกันนะคะเสื้อที่ก็สำหรับท่านใดที่ไปวิ่งเนาะลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยไปวิ่งแล้วเนี่ยท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกกับคูปองอาหารเหรียญรางวัลเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นมินิมาราธอนนะคุณผู้ฟังจะได้เสื้อสีเหลืองม่วงนะคะแล้วก็ประเภทฟันรันนะคะประเภทฟันรันระยะ5กิโลเมตรไม่จำกัดอายุค่ะคุณผู้ฟังคะกลุ่มประชาชนทั่วไปค่ะจำแนกตามเพศตามวัยค่าสมัครไม่จำกัดอายุเนาะค่าสมัคร500บาทกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะจำแนกเพศชายหญิงค่ะค่าสมัคร300บาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะจะได้รับเสื้อสีม่วงเหลืองนะคะก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกคูปองอาหารสำหรับรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นประเภท VIP ค่ะเลือกวิ่งระยะใดก็ได้นะคะVIP นะจะวิ่งระยะใดก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับเสื้อคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยแล้วก็รับของที่ระลึกพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะประเภท VIP เลือกได้นะคะจะวิ่งระยะไหนก็ได้ค่าสมัครอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคุณผู้ฟังเนาะฟันรันฟันรันมีคนสอบถามมาดีมากๆเลยเราพูดไปผิดนะเราพูดไม่ครบไม่หมดเนาะสำหรับฟันรันเนี่ยคุณผู้ฟังคะค่าสมัครเนาะประชาชนทั่วไปนะคะจะมีค่าสมัครที่500บาทส่วนนักเรียนนักศึกษาก็ค่าสมัคร300บาทนะคะท่านใดสนใจนะเชิญชวนนะมาร่วมกับกิจกรรมวิ่งชิงถ้วยพระราชทานนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของกิจกรรมงานคืนสู่เยาว์นะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากไปวิ่งตอนเช้าอยากจะไปกินเลี้ยงกันตอนค่ำไปเจอกันกับเพื่อนอันนี้ก็ได้คุณผู้ฟังค่ะก็ไปกันได้งานเลี้ยงตอนกลางคืนนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังในการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับงานคืนสู่เย้านะคะก็เชิญชวนนะคะลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนเลยศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ศิษย์ปัจจุบันนะคะไปงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งภายในงานนะคะวันที่3ตุลาคมนะคะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมมาลินียุทโธปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งก็จะได้รับจะได้ร่วมกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นได้รับชมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรำวงย้อนยุคนะคะลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกนะคะซึ่งก็แกรนด์ไพร์ด้วยนะคะจะมีโต๊ะสีทองเนี่ยอยู่นะคะถ้าหากว่าใครที่สามารถที่จะได้เป็นคนที่จับฉลากได้หรือว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้รับรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็หลายท่านเนี่ยเห็นโพสต์จำหน่ายบัตรกันแล้วนะคุณผู้ฟังก็ดูดีๆนะว่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็เยอะด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเวลามีคนเอาบัตรมาขายให้เดี๋ยวว่าเอ้ยเนี่ยชวนเนี่ยวันนี้ไปงานเลี้ยงกันไหมคนละเท่านั้นเท่านี้โอนเงินมาให้เราสิอะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆกลัวจะโดนหลอกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันก่อนที่เราไปร่วมกิจกรรมเนี่ยอีกงานหนึ่งเนี่ยท่านทางด้านของที่ปรึกษาอธิการก็ได้เล่าให้ฟังในเรื่องของมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าการสร้างชื่อเสียงที่เสียหายให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะช่วงนี้6นาฬิกา54นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังฝากอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะช่วงท้ายรายการของเราขออภัยคุณผู้ฟังค่ะเสียงดังหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนาะอ้อไม่ได้เดี๋ยวดูกันนะถือกระดาษมาหรือเปล่าคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะคะเชิญชวนติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะวันนี้เนี่ยสวทบุรีเรามีงานอยู่2งานด้วยกันคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะมีการไปถ่ายทอดเสียงนะคะงานโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ไปนะคะถ่ายทอดสดกันอยู่ที่ทางอำเภอ

0: ูเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจังหวัดเคลื่อนที่ไปที่โรงเรียนบ้านเข้าหมู่11ตำบลโคกซาดตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนติดตามรับชมรับฟังเนาะเชิญชวนรับฟังได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะวันนี้ที่ทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราจะไปนะคะที่คูเมืองเนี่ยเป็นถ่ายทอดเสียงส่วนที่สระกลางบุรีรัมย์เราเป็นการถ่ายทอดสดภาพและเสียงนะคะก็คือ Facebook Live นะคุณผู้ฟังซึ่งก็วันนี้เนี่ยทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะจะมีการจะมีการคัดเลือกนะคะจับฉลากคัดเลือกเนาะเป็นการจับฉลากคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวมีขึ้นมีผู้ที่มาสมัครไว้เนี่ย 4-5,000 คนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมีการจับฉลากคัดเลือกเนี่ยอยู่ที่น่าจะประมาณ200ท่านนะคะก็ใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะไปลุ้นกันได้นะคะกับไลฟ์สดของสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็จะพากันเดินทางไปกันและคุณผู้ฟังก็รอติดตามบรรยากาศกันได้นะคะวันนี้6:56 แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูFacebook Live ของเราช่วงท้ายรายการมีท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะทักทายไปยังเดี๋ยวช่วงนี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วพ่อเกษมไพเราะ4นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะยังไม่ได้เสียบสายเนาะค่ะได้ยินหรือยังคะพ่อเกษม
1: ครับผมน้องใหญ่สติเข้มมีฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วคุณแอร์ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่มีน้ำหรอกเพราะมันแล้งมานานก็คุณแอร์ครับรูปแบบของการดำเนินรายการนะครับที่หนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้เป็นเหมือนที่เริ่มมีรายการบอกแก่น้องแจงนะครับตั้งแต่สมัยคุณมนัญญาเนาะมาคุณฟุตบีมาคุณสัจใจมั่นแล้วก็มาคุณต่างนะก็อยากให้ดำเนินในการจัดแสดงนี้แหละนะครับก็เพราะว่าเราไม่อยากฟังเสียงแห้งๆนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณตายไม่คิดให้คิดจริงๆก็อยากจะให้มาดำเนินในการจัดไม่อยากจะให้เอาเทปออก
0: ค่ะ
1: ก็ให้ดำเนินในการนี้รูปแบบเดิมมาแล้วกันครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณตายครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพ่อเกษมไพเราะด้วยนะก็ถ้าไม่ติดอะไรนอกก็จะพยายามมาจัดสดให้ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปก็คือทีมงานเราก็ไม่ค่อยสะดวกในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเราไปพักกันอยู่ข้างนอกกันไม่ได้อยู่บ้านพักนะคะช่วงนี้ก็คงจะลำบากกันหน่อยนะคะก็อาจจะมาสดบ้างแห้งบ้างนะคุณผู้ฟังเนาะช่วงท้ายรายการของเรานะคะทักทายไปยังพี่สุทัศนีเนาะพี่ผู้ใหญ่สุทาสินีอุดแก้วนะคะทางหมู่6ตำบลหนองบัวโคกนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องได้ฟังทุกวันเลยสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายไปยังพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วด้วยนะคะสวัสดียามเช้าทุกเช้าเลยนะคะยกเว้นวันไหนที่สวทเนี่ยมีปัญหาเนาะก็จะไม่ได้เปิดนะคะว่าอย่างนั้นเนาะเอาพี่ใหญ่สงกรานต์ก็ไม่ได้เปิดให้ฟังท่านผู้ใหญ่สงกรานต์หอกระจายข่าวอ๋อนะคะก็ฟังอยู่ทุกวันเนาะถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเนาะขอบคุณมากเลยนะคะทักทายพี่ชนชมสารรำด้วยนะคะทักทายพี่ยานดานะคะฟังจากทางหมู่2ตำบลโคกสนวนกำนันสำรวยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยสัญญาณชัดเจนดีนะคะทักทายพี่เฉลียววดีคฤรำด้วยนะคะหลังจากฝนตกเมื่อคืนเนี่ยอากาศดีนะหมู่9ผู้ใหญ่ปุ้ยเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังชัดเจนดีนะคะที่บริเวณทุ่งนะคะทักทายอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายพี่สุรจักรสุริยานะคะอาจจะทางหมู่5หนองบัวทองทางบัวทองเนาะหมู่5บัวทองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยติดตามรับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่สนานช่วยรำด้วยนะคะบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยสวัสดีเดือนกรกฎาคมเนาะเช้านี้นะคะวันแรกของเดือนนะคะช่วงนี้ฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันแล้วนะคะตกไม่หนักนะคะแต่ที่น่ากลัวคือลมกระโชกแรงที่อำเภอกระสังก็ฝนตกเกือบทั้งคืนเปาะแปะเปาะแปะนะคะก็ฝนตกกันหลายพื้นที่เลยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งหมดลงแล้วค่ะพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศ